0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนำทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าดำเนินการได้ท่านก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถาน

0: การฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศ
3: ทุนภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท GBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกด้วยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมพริษณาถ ฝันแสงสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
2: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
4: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์การคมนาคมและการท่องเที่ยวของ

0: ภิภาคอย่างแท้จริง
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
2: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันอาทิตย์ที่สิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประทศอย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700

0: ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
1: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและ
0: พนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเนวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจัตุนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธีราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูจี๋จากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากทัศนัท104กิโลกรัมและคลีนแอนเจอร์134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทางเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูสิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับลักปั่นอีก3คน สุดเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง

0: 25.15 นาทีโดยวันที่28 กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2 เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13 เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7 เหรียญทอง6 เหรียญเงิน8 เหรียญทองแดงพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27 กันยายน 2569โดยช่วงวันที่25 ถึง 27 กันยายน 2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27 กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม/ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กม/ชม.สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33 เซนติเมตรและเวลา13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:11 น
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนอง

0: หลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยพัทคือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
1: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรก
3: กันและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตที่การข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักการระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่า

0: จุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็เรียนว่าฝนนับช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ําเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ําเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอีกนะครับระยะประมาณสัก10 กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ําจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ํารอระบายครับ
0: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบาย
1: ที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทําให้การระบายน้ําเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ําท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระบบระดับที่ทําให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะเนื่องจากว่าน้ําในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
0: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
1: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันในคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
0: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
1: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าคาดการครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมได้หมดครับ
0: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
1: อ๋อก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วล่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
1: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
1: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสัมบาลักบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
0: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผู้อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
1: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
0: ค่ะ ที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำ

0: ลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
1: ครับใช่ครับอริยลินว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำ
2: สำนักงานระบายน้ำคืออะไรคะ
1: ครับ
2: พอจะบอกได้ไหม
1: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการณ์ฝน3 ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
2: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก็
1: ใช่ครับ
2: สำนักงานระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักงานระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
1: ครับผมได้ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก่อนการใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
7: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดไทยพัฒน์6040เนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพัฒน์มาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ชายจ่ายก็มันได้มากกว่า50นักคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนน้อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ6040ไทยพัฒน์ดีกว่าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมแล้วเป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพัฒน์มาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดทั้งเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้ทั้งระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
6: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน

0: นราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามไถ่ปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
1: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายหรือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวายโคลกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอผอ.โรงพยาบาลสวายโคลกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกลับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอสของเราเป็นอย่างยิ่ง
0: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
2: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอสของเราเนี่ยคืออสพวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งนะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
0: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขีรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคลูกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
4: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอพลพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
5: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับรีเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยว รวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟ

0: ในพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
1: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาที่ทำพงศวทหนองคายรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
4: ครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนาเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งเราก็ทำอยู่ครับรัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองเนี่ยใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาเลยเห็นว่าในนั้นก็มีการเยาวชนประชาชนรวมกันนะครับจากเยาวชนที่นั่นเราบอกว่าพัฒนาตั้งแต่ยุวชนฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวัน
3: ถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอธิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
5: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชอมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นเลยหรือว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนอะค่ะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดีเหมือนกัน
3: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ดิมพันธ์สอนการรายงาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญา

สัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พวกเปรตอสุรกายทั้งหลายฟังทางนี้ได้เวลาพวกสัวต้องกลับนรกแล้วย้ายเขานี่ยังขาดยังเอกว่าท่านเองสันบ้าอัดควัน
1: ไอ้ขนาดยังบอกท่านได้

ียงปลาทิ้งดีบอนปลาซิ่งน้อยกะแห้งลายละคิดหอดเองคิดหอดน้องและอ้ายผู้ไป

้ามันลวงสีเฮ็ดๆคิดไปเห็นข้าวหลังบนเฮาสาบานไว้ไผตัวกันที่ตำแสนเป็นไปพอหานี่แม่ป้าพาเจ้ารับได้ไปไม่เจ้ารับเอาแม่นผู้ใดแล้วเราเว้าสังลืมง่ายใช่หวังตั้งสติเลื่อนวางก่อนเอ็นอยู่คือใบใจเฮาตรงกันแล้วบ่มีไผสิมาญาติป้าว่า

น้องบัดมองไปทั้งคันเตียงนอนมดอายอยู่ที่มองอยู่แม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่ฉันบ่นขี้เกียจมาหายเดือนสิผ่านกายมาฝนสิลาวัง

ใดเธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงตกกายมานานมานานบ่าววิชายังทำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่

ิ่งพ้นหอยแกงหนุนสุกแล้วสาวน้องอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาเห็นป้าก่อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อน้ำเด้อกินผ้าเงินผ้าครับ

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไปเว้าได้แต่สั่งกอดลำยังแต่ก่อนเกี่ยวก่อนกว่าฉันอายหัวทองในสมองมืดแต่ด่านเดือนใดก็ว่าจำเสียงลำจากบ่ตัวสาวลำจังเงาใจ

วิญญาณเฒ่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพูดแล้วคอยถ้าเอาผ่อนทานลูกก็ทำน้อไปให้แอนคอยเสพมาได้คอยไปได้ก็คือ

สองเจ้าพากันไปเอาข้าวสากห่อไปเอาห่อข้าวน้อยสะดือเจ้าฝากตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นห้องแล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกของอ่อนฝ้าลงไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดเห็น

รีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นเรื่องหายอาศัยแต่ท่อกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อมมือไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกชายเพิ่นลูกชายโตเป็นลูกไผลูกชายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียเมียบ่สั่งบ่หันโจ

ว่าลูกปั่นบ่เตียงแม่ตายทิ่มนั่นซ้ําแมวหาลางคนเฮ็ดให้แล้วแต่เก็บลูกเผาเสร็จเอาเงินทอดกศ

บอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเลิศทานเอ่ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วขั้นบ่ทำบุญ

ท่านลูกโตใส่บาทแล้วยามโศกอนจังหันท่านบ่ใส่มือนั้นบาทดีๆได้กินแต่ดอกสุวรรณบุญยามเศร้าว่านั้นคือตักบาทจังหันเด้อคำเอ๋ยท่านแม่นบุญยามสวย

0: ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเจ้าเมื่อดับแห้ง14คำให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิ้นหมดเวลาโกนเอาไป
1: พระเจ้ามาฝ่าไปมันสิ้นหมดเวลาโกน

ลูกของตัวสางบ่หูบ่น้องลาพ่อแม่ขออีมีแต่ยังยังหน่อยพ่อกับแม่นั้นหิวโหยมีแต่ข้างนั้นโอ้ยโอ้ยส่องแต่ทางลูกมาเอิ่นหึงปานใดเนาะทอ

0: าเอ้ยลูกเขาคือบ่เห็น
1: จันเทเอ้ยวันสิไหลมาสมวิญญาณเท่าพ่อแม่เฮาวิญญาณพันนั้นเขามีลูกเต้าเข้ามาสักบังสักคุณเท่าเอ้ยอ่อนไหนก็แล้ว

แม่คำเอ๋ยนี่ยังลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามีหลายคน

จันทีเห็นวิญญาณผู้อื่นหน้าพากันลังมาเต็มบัดคุณแล้วพากันมาเอากองบุญแจกเข้าทานในวันนี้มีทั้งเพ

จันทร์ที่เอ๋ยมาเอาหอกเขาสากหน่อยลูกทำให้มันสงหามเท่าจันทร์ที่เอ๋ยเห็นตะลูกพันนาเห็นตะหลานพันนา

กลางคืนลอยอยู่น้ำไกลไกลเทวบทไอกันยางดินวันสินไหนกะอือโดยจะปอดอยู่ในวัด

ลูกแม่เอ๋ยเป็นผีบ่จะไปยืนหอยอยู่โกโก้ต้นเอิ้นเป็ดเป็นผีบริษัทเอื้อ

0: ลูกเข้าบ่คิดเห็นเฮาหรอกเอ้ยบ่แง่ลูกเพิ่นเห็นมาสู่กูสู่คนเฮาหรอกเฒ่า
1: บ่เห็นเฒ่าบ่เห็น

0: พวกเปรตผีทั้งหลายหมดเวลาแล้วเว้ยไปครับ
1: เถาหมดเวลาแล้วเถาเอ้ยพี่นาจึงมาไหมเถาครับเถา

ลูกหลายคนสั่งเลิมคุณสั่งเลิมคุณพ่อแม่ต่อเป็นของเลี้ยงถ้าการเลิมบุญคุณเสี่ยงเมื่อสุขคนเคียงอ้อยหา

ลีบ่เห็นไทยลูกสังไลเริ่มคนงานพ่อแม่ตอดผู้หาเลี้ยงลูกโซคนละหมดเอียงได้เป็นครูทั้งตำรวจเป็นพ่อขายทั้งแม่ค้าลืมฮอดหน้าพ่อแม่โตลูกหลายคนบ่เก็บเอาอ้อหรือปล่อยเวียนย่านนอสองเท่าบ่ได้กินข้าวแกงทอดบ่ได้กินนอหอคอน้อยขออีไปไร

เตียมกตัญญูกตเวทีเสียงในพากันเป็นโอ้อาใหญ่เป็นสาวเป็นบ่าวอย่าลืมคุณพ่อแม่เด้อลูกหลานเอ้ยครูสุคนตั้งแต่ลูกผู้ตนจน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจ
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทรตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันติดยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่ว

0: ประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่ย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทสนใจโทร

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาของพี่แต่ละปีนะครับบางปีกับปุ๋ยแพงเขาถือผลผลิตทางการเกษตรสวนกระแสกับราคาอยู่สินี่จักสิแก้ปัญหาแนวใดพี่น้องเกษตรกรปั๊บโทรกับบ่ท่านนะครับหนี้สินกันแล่นน้ำก้นอยู่ซุมือได้บาดนี่โอ้ยแหกไส้กับเงินแหกหัวกับเงินจักสิเฮ็ดจังได๋นะครับพอหันมาเฮ็ดการเกษตรเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็ได้กระท่อนกระแท่นโอ้ยปวดหัวปวดประสาทราคาก็แห้งบ่ดีผลผลิตก็แห้งได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตก็แห้งได้หน่อยลุบทึนเข้าไปใหญ่ลุบทึนเข้าไปอีกซะเด้เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาต้องพากันปรับเปลี่ยนแนวความคิดแบบใหม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแบบใหม่นําความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเจ้าของนะครับสิ่งแรกที่เฮ็ดได้เลยนั่นก็คือการลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลดต้นทุนเฮ็ดจังได๋สิลงทุนหน่อยๆให้มันได้ผลผลิตหลายๆให้มันได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยปรับแนวความคิดจักหน่อยนะครับโดยการลดการใส่เคมีลงใส่เคมีให้หน่อยก็เก่านะครับเพราะว่าราคาเคมีนี่ค่อนข้างสิแพงใส่ไปหลายก็มีปัญหากับดินนะครับเฮ็ดให้ดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยดินแน่นดินแกมซะเด้คันเฮาใส่เคมีเลย

หลายใส่เกินความจําเป็นใส่หลายจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าปีนี้ใส่สอบสองสอบปีหน้านี่ใส่เพิ่มขึ้นอีกเด้นะครับจากสองก็สิเป็น3 4 5 6 7ไปพุ่นแล้วนะครับใส่หลายขึ้นทุกๆปีใส่หลายขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดให้ดินเสียดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ร่วนซุ้ยดินแน่นดินแกนดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังก็บ่งามได้บาดนี่ผลผลิตก็ได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยจักหน่อยนะครับโดยการลดเคมีลงมาจากที่เคยใส่อยู่3กระสอบนะครับให้ลดเคมีลงเหลือกระสอบเดียวนะครับให้ลดเคมีลงเหลือ1กระสอบหวายคือว่าจังซั่นบ่าวเอกโซเลมันมาเหลือหน่อยแท้มันมาสิพ่อบาดนี้เสียจังได๋ล่ะบาดนี้เหลือกระสอบเดียว1สําหรับจํานวนกระสอบปุ๋ยเคมีที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนําเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสูตรใดยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบพอเอามาโคเลใส่กันแล้วนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ํานะครับผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับคุณสมบัตินี่ที่ว้ายเกินกว่าราคาพี่น้องกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนํามา2กระสอบนี่ก็ยังบ่ทันได้พอพันอยู่เด้เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบสามารถใส่ได้สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้บัดนี้มีปุ๋ยไว้ใส่3กระสอบคือเก่าแต่ว่าลดต้นทุนเพราะว่าเคมีน่ะมันแพงนะครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดมา2กระสอบก็ยังบ่พอพันอยู่รวมกันแล้วก็ใส่เงินอยู่พันกว่าบาทนะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับสูตรนี้พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรกิดกวนใจทนกับทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: กับไปยังใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุบใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วกับไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โทเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องโอ้เลถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเลคือเราพี่น้องเมื่อนี้ผมเอกโซเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับขอมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไหนเดี๋ยวสิให้เกษตรกรท่านนี้เพิ่นให้คำตอบบอกให้พ่อให้แม่ฟังนะครับมื้อนี้มาเยี่ยมยามมีพ่อที่เพิ่นเฮ็ดไห้อ้อยนะครับเพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดแล้วเป็นจังไหนเดี๋ยวสิคุณพ่อแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
5: ผมในสมัยวงกระโซ่ครับผม
6: ได้สมัย
5: ครับ
6: ครับผมแล้วอีกผู้นึงเลยครับ
7: สวัสดีครับผมดีเจบ้าโป้นะครับหรือว่าร้านบ้าโป้การเกษตรนะครับจำนายโซเล่นะครับ
6: ครับผม
7: พื้นที่อำเภอดงหลวงนะครับ
6: ดงหลวง
7: คำเชอี
6: คำเชอี
7: นะครับคำเชอีตอนนี้ร้านบ้าโป้การเกษตรที่กันนะครับอยู่ที่สาขาคำเชอีนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งมุกดาหาร
6: ครับ
7: นะครับจำนายโซเล่นะครับก็มาหลายปีแล้วนะครับ
6: ครับอ๋ออันนี้คือชื่อว่าบาโปเป็นดีเจบาโปนะครับรับผิดชอบพื้นที่อยู่ทางอำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับแต่พี่น้องท่านไปท่านมากจะมาสอบถามรายละเอียดใดกับบาโปนะครับอันนี้คุณพ่อสมัยนะครับ
5: ครับ
6: เข้าใส่โซเล่มาโดนไปพ
5: ่อไอ้ใส่อ้อยก็เพิ่งใส่ปีนี้เพิ่งใส่แต่ใส่ข้าวนั่น2ปีแล้ว
6: โอ้ใส่ข้าวนี่2ปีมื้อนี้ที่ว่าเบิ่งไห้อ้อยของคุณพ่อนี่คือสังเกตเห็นว่าเอ้ยต้นอ้อยคืองามแท้คุณพ่อ

0: ใส่ใส่ตัวนี้กับอีหยังแน่ครับนี่ตรงนี้บริเวณนี
1: ้กับปุ๋ยเคมีผสมกัน
0: อัตราส่วนหลายบ่พ่อ
1: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่สอบนึง
0: เคมีครึ่งกระสอบต่อโซเล่กระสอบนึงหมายความว่าคันพี่น้องใส่โซเล่2กระสอบก็ใส่เคมีกระสอบนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮาสิเฮ็ดให้เห็นว่าโซเล่นี่สามารถผสมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรใดที่พี่น้องต้องการฟื้นฟูดินโซเล่ซอยได้ครับดีเด่นด้านดินก็ยกให้โซเล่นี่แหละครับพี่น้องป่าอ้อยของคุณพ่อสมัยจากพื้นดินที่บ่อุดมสมบูรณ์พื้นดินที่มีแต่หินมีแต่ทรายคันทั่วไปกันเฮาบ่ใส่โซเล่นี่เฮาก็สิปลูกหยังบ่ได้เนาะพ่อเนาะ
1: ปลูกได้ก็บ่ซ้ํานี้มัน
0: โอ้ปลูกได้ก็บ่งาม
1: บ่งามซ้ํานี
0: ้บ่ประทับใจบ่พ่อ
1: ปีนี้ขนาดแรงเนาะ
0: โอ้แรงขนาดแรงนี้
1: ขนาดแรงฝนเพิ่งตก2ครั้งนี่ได้ปลูกอ้อย
0: ครับผมขนาดแรงซ้ํานี้พ่อก็ประทับใจครับ
1: มีปัญหาพื้นที่เสื่อมสภาพก็ผมอยากจะแนะนำว่าให้มาหันมาใช้โซเล่ผสมกับเคมีลองดู
0: ลองเบิ่งเนาะพ่อเนาะ
1: ครับลองเบิ่งสักปีผมว่ามันสิติดใจรวดนะผมลองเดียวผม
0: แค่เล่ตัว
1: ครับ
0: พ่อคือเพิ่งเบาหน้าว่าท่านคุณพ่อเบาได้หลายภาษาได้คุณพ่อ
1: ครับ
0: เบาภาษาบ้านจะคล้องกันนะภาษา
1: โชว์บ
0: ่เออฝากพี่น้อง
1: เออก็ประชาบรูให้กับเกียรติผมกับปันกล้วยวิลไทยเจริญวิลตะบนดงหลวงเลยผมก็เคยเจาะโซเล่ตัวบ้ากมาเจอบ้ากมาขมาไรแต่กระต้าวให้กระเจาะขมาไรก็ค่อนข้างสิไม้ค่อนข้างสิไม้กว่าเจาะปุ๋ยกันเนาะอยู่ก็สิเจาะตลาดได้ฮะได้กันเบิ่นได้ผลชําไรกันไม้กับเด็กเกิดขนาดขมาไรก็แห้งเด้อนั่งไม้ชําไรสิกันขมาละผลเมียจวบก็คงสิไม้กว่าไร
0: นี่คือความรู้สึกแท้ๆของคุณพ่อสมัยจากอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับคุณพี่ดีเจบาวโป้นะครับหรือว่าบาวโป้การเกษตรพื้นที่ดงหลวงอำเภอคำชะอีพี่น้องผ่านไปผ่านมาเห็นป้ายนี้ไงบาวโป้การเกษตรนะครับก็แวะสอบถามรายละเอียดได้ว่าพี่น้องมีสภาพดินเป็นจังไดกำลังปลูกพืชหยังอยู่สิได้รับคำแนะนำดีๆจากบาวโป้สำหรับเฮา3คนมื้อนี้คุณพ่อสมัยบ่าวโป้การเกษตรหรือว่าดีเจบ่าวโป้กับผมเอกโซเล่ครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่ครับขอบคุณหลายๆครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่วมโตร่วมโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางผ้าล่ามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222มองไปแล้วปุ๋ยเคมีที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดทุกมื้อนี่ก็หลายหลายนับบ่หวาดบ่ไหวมีหลายรุ่นหลายสูตรเวลาเขาไปซื้อปุ๋ยอยู่ร้านปุ๋ยแต่ละรอบนี่โอ้ยกุมกระมับอยู่จักสิเอาสูตรใดจักสิเอายี่ห้อใดปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินเหนียวปุ๋ยแบบใดสิใส่หน้าดินทรายนะครับก็พากันเลือกพากันคัดสรรซะเด้หลายๆท่านก็ใส่ตามที่เคยใส่มานะครับเคยใส่สูตรนี่ล่ะอยู่ให้อยู่หน้าใส่แล้วส้มคือๆอยู่ก็ยังใส่ต่อไปนะครับบางคนใส่ไปแล้วบ่ถือกอกถือใจบ่ได้คือจะของขึ้นบ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้ก็หันไปใส่ยี่ห้อใหม่หันไปใส่สูตรใหม่ค้นหาไปเรื่อยๆนะครับค้นหาจนกว่าสิพอบอกง่ายๆชีวิตชาวนาชีวิตพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาบ้านเฮานี่อยู่กับการทดลองลองผิดลองถูกทุกปีทุกปีเป็นหยังคือต้องได้ลองผิดลองถูกว่าติย้อนเสื้อเขาย้อนฟังมึงแล้วเอียงหูหน่อยฟังมึงซะเด้โอ้ส้มคือตัวนี้มึงเซ็ตกูหันว่าเด้นะครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76นะครับใส่ได้กับทุกสภาพดินนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76ปุ๋ยสูตรนี้นะครับปุ๋ยสูตรนี้บ่มีฟิลเลอร์นะครับบ่มีส่วนเติมเต็มบ่มีแนวเจือปนมาบ่ว่าสิเป็นเศษอิฐหินดินปูนทรายบ่ได้ใส่ขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก่อนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับออกฤทธิ์ได้เร็วนะครับอยู่ในดินก็ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนออกฤทธิ์ก็รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับใส่หน้าเขาเองสิโอ้ยเขียวดีขนาดนะครับแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียว

พืชให้ก็ได้นะครับใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับมันสำปะหลังกล้วยอ้อยซอยปีพืชผักสวนครัวพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวบักถั่วบักฟักบักแฝงใส่ได้เบิดนะครับบักพริกข้าวโพดพวกนั้นว่าจะปลูกในดินใส่ได้เบิดนะครับก็ปุ๋ยสูตรนี่นะครับปุ๋ยสูตร2876ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ใส่แล้วบ่ทำลายหน้าดินนะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินเฮาบ่แข็งดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด้านดินบ่เป็นกรดบ่เป็นเอียดดินล้วนซุ้ยคือเก่าได้พ่อยแม่นะครับบ่ทำลายโครงสร้างดินเหมาะกับทุกสภาพดินของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่นี่ตาปากได้นะครับสิพาสู่ผู้สู่คนบ๊ายบายทกสกับงวดนี่ล่ะนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งมีไฮมีหน้าอยู่20 30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาทดลองเบิ่งแค่ไร่2ไร่เบิ่งก่อนก็ได้ใส่แล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อยแม่ผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร2876สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากลืมตาอ้าปากได้อยากเบิดหนีเบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผมพี่น้อง

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนสวยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม่นว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการเร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงที่เฮาหว่านลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใส่ประโยชน์ได้ประมาณ 22% อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ำน้ำแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไห่ในนาในหัวในสวนเฮานี่พอหว่านลงไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชที่เฮาปลูกนะครับผมเอกโซเล่ครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรดีสูตรดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสิช่วยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเลเทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับซิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเล่ใส่กันเอามาคุกเข่าเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้พ่อไอ้แม่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคากระทึกถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้พ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทพุ่นเด้บ่ธรรมดาบ่แม่นถึกๆเด้มันเป็นโปรตีนพืชนะพี่น้องนะครับพืชสามารถ

เอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกนี่มันออกฤทธิ์รวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับเป็นราคาที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมันเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาวานลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเห็นในต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินย่ามใดก็ได้กินหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเพียงในต้นพืชเฮาบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านท่านทุกๆสายสูตรโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมสิเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเลใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนการผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับบ่เปื่อยติดไม้ติดมือบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำนะครับส่งแล้วนี่สบายเลยนะครับวานเครื่องวานหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลนะครับบ่ท่านได้อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสือพ่อปันใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี้ใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840หนึ่งสองสองอยากใส่ปุ๋ยเคมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอยากให้ปุ๋ยเคมีอยู่ในดินโดนๆนะครับอยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะก้า

0: ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัดในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86 หมู่ 4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ08
5: โซไทยมันให้มาโพชัยฟุตรมเครื่อง
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการ

0: ใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนังประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ทริปเปิลมอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรักแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซ์ซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 088
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้ำ1ไร่ได้ข้าวประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้ข้าว800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง

0: า 1,000 บาทได้ข้าว2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องโอและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
2: ยี่สิบสองของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอบูจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุงเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
5: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

ข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

0: ะเป็นลูกสาวแม่ยายหนึ่งแม่ยายหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยามเจ็ดไหลอีหยามใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสะปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงสัตว์พืชกะมากผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกขางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนูปู่ผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงสัตว์พืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 09874711270987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณขอมา
4: โชคบ่มีผีนางไห้อาศัยหล

แล้วมาบ้านนี้กล่าวถึงวิญญาณเจ้ามาคอยเอาเข้าห้องรอหาลูกแน่เต่าสินำเข้ามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่คุณจนว่าตัวอารามถามหมู่มานั่งกันว่าบ่เห็นลูกหลานเจ้าหรือลูกเมาหัวเล่นกลางคืนบ่ฮู้

าลูกคือเบิดคืนจนหอดยามมือเศร้าโบ้ยเจ้าเนอ่อนใจครับลูกโอ้ยแม่ก็สั่งลูก

0: ค้ก10บาทก็เปิดคว่ำสุขพร้อมปล่อยคว่ำสัก
1: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

มาแล้วครับพี่น้องครับรายการเอ็ดตรงกับมื้อนี้เป็นมื้อวันพระ15ค่ำบุญเข้าสากครับพี่น้องครับเอาความมวลความชื่นทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำฟังเพลงไปน้ำฟังบ่ลำไปพร้อมนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพ่ออภินันท์เปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ที่ให้ความเมตตาลิงก์สัญญาณรายการทุกทุ่มมันเดย์จากขอไกใต้ตารางเหล่าดีเจพอเพียงบุญทำดีนำเนื้อรายการดูทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลือมมอวกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมฝนกระตกอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพเจ้าของดีๆเด้อพี่น้องผู้ขาแม่น้ำซีขึ้นบ่แม่น้ำซีขึ้นบ่ครับระมัดระวังนะครับเด้อน้ำอาจจะท่วมฉับพลันสำหรับพี่น้องผู้อยู่ใกล้ภูเขาดินถล่มดินสไลด์ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำก็ให้ระมัดระวังน้ำอาจจะขึ้นท่วมฉับพลันน้ำเชี่ยวไหลหลากอย่าไปใกล้เด้อครับเด้ออากาศเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ดูแลสุขภาพดีๆกันละกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยความรักจากรายการลูกทุ่งเดรย์พร้อมกับสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำเล็กตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับและก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุกทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุกทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายซื้อง่ายขายคล่องจับใจใช้สอยแบบสุดสบายร่ำรวยนะครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงพนักงานของผู้ขาสู้คุณทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขทุกวี่ทุกวันตลอดไปนะครับเอาล่ะครับพี่น้องครับกราบขอบพระคุณสำหรับร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์รวมสินค้าที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการวางขายวางจำหน่ายตั้งแต่อัฐบริการเชื่อมบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบกอังสะโต๊ะมุมบูชาหิ่งพระธรรมาสน์บุตรสบกพระพุทธรูปมากมายหลากป้าป้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจร

เครื่องใช้ไม่สอยทั้งด้านการก่อสร้างมีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ก็มีพร้อมกับสีท่าเฮือนท่าสั้นท่าบ้านท่าซองท่าห้องท่าหอท่าภายนอกภายในต้องสีเบเยอร์สีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกนะครับนี่คือ

0: เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะพี่น้องเนาะนะครับอยากฟังเพลงหยังก็ได้น้ําเข้ามาก็แล้วกันนะครับเด้อ0652561558นะครับ0652561558ไปครับกับผลงานเพลงเพราะๆจาก AI นั่นก็คือคืน
1: ฝนตกคืนฝนตกน้องกูหกพี่จะคอยฝนก็ตกโปร

0: ยอดครับ
1: พี่น้องครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุกทบีท่านสถานีวิทยุเสียงเปิดเลสโอร่อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปขอบคุณครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคาอยู่
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบกพ่นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมแล้วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมยาในนาคา

แบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบหนวดแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์

0: ่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถิ่นฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา
1: โอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร่อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อ

0: โลกว้างบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี ได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

0: ได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้คนแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่จะหันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่านั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

สู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุงตะดีกับดีเจพอเพียงมุงตะดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัด101กับผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากมาตอนไปขอบคุณครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรภูน้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้อง

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรราคาอยู่ในท้ำครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับอยู่ทางโค้งบ้านโฮดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมร่วมกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรนะครับแจกโชคแจกรางวัลเมื่อพี่น้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรทุกชนิดนะครับผมที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยใจดีนะเมื่อซื้อแล้วพี่น้องก็จะได้รับคูปองนะครับหลักอย่าลืมเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หย่อนลงกล่องรับคูปองจับสลากจับรางวัลจับโชคขึ้นมาพี่น้องได้รางวัลอีหยังทางร้านที่ร่วมกันกับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรเพิ่นก็สิมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รวยใจดีพี่น้องสามารถโทรปรึกษาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้กับเพิ่นนะครับ0895404449 0895404449และกระสุน89 277 8060 0892 277 8060ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมอย่าลืมครับพี่น้องครับเกษตรอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามทางสิลงไปวัดป่าวัดน้ำเย็นครับใกล้กับร้านนะครับตะเวนแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ่งนะครับเด้อส่วนอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลหนุ่มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร้านเก่งการเกษตรนะครับผมสาขาเทศบาลศรีตำบลหนุ่มเมาอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับเด้อใกล้กับคลองชนรับประทานนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต้ามังกรและก็มีขายมีจำหน่ายอยู่ที่โรงสีพอใช้บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกระสินครับโรงสีพอใช้บ้านแก่เป๊ะอยู่ใกล้กับวัดแก่เป๊ะหน่อยส่วนอยู่อำเภอดอนจานก็มีอยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรวางขายวางจำหน่ายนอกจากนี้ก็มีอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์จากนั่นล่ะก็ไปที่อำเภอสมเด็จครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรอยู่ตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่ล่ะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องผู้จำซื้อร้านบ่ได้ผู้บ่จักสถานที่สิโทรมาถามดีเจพ่อพี่มันเท่าใดอีกทีนึงกะยินดีให้บริการยินดีต้อนรับยินดีรับใช้นะครับเด้อ0652561558 0652561558นะครับ

0: จึกนั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลความซื่อที่นำมาฝากมาตอนที่พี่น้องแฟนเพลงรายการครับอยากฟังครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับอยากฟังเพลงอย่างหรือว่าอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกับ0652561558นะครับเด้อขอบคุณการเกียรติติดตามรับฟังหลายๆกันแล้วกันนะครับเด้อสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
1: คืนฝนตกจัดดอกติจ้า
0: จัดแล้วจัดแล้ว
1: เออมาว่าท่านไปกินข้าวสากมาว่าท่าน
0: เฮ้ยไหลแซ่บบ่ข้าวสาก
1: แซ่บอยู่จ้า
0: โอ้ยบ่จงไว้ข่อยนะมูเจ้าก็หลายเนาะจะมันบ่อื่นเนาะ
1: ต่อไปนี่จัดเพลงหยังจ้า
0: จักแล้วก็ขอมาเถอะแม
1: ่เอายิ่งเบิ่งยิ่งงามให้ได้จ้าย
0: ิ่งเบิ่งยิ่งงามเพลงลาวหน่อยเนาะ
1: จ้ามอบแน่จ้า
0: เดี๋ยวให้ถามเธอจะฟ้ามอบ
1: จ้า
0: อยู่บุญเขาสากมันมีหยังแน่อยู่บุญเขาสากมีบักบกบ่มีบกบ
1: ่มีจ้า
0: แอปเปิ้ลก็มีบ
1: ่มีอยู่จ้า
0: โอ้ขออยากไปกิน
1: มีครบเบิดจ้ามีครบเบิดจ้า
0: แซ่บจังเนาะพี่ขวาเอ้ย
1: แซ่บจ้าเอามอบแน่จ้าม
0: อบ
1: นี่หมอยี่พ่อนุ่นสื่อสารนะจ้าไอ้น้ำตาลหวานน้ำนะจ้าไอ้คุณแม่มามาน้ำนะจ้าแม่เสียได้น้ำนะจ้าผู้ว่าชัยภูมินะจ้าหมาพี่อีวันโอ้ยสั่ง
0: สงสัยมันอิ่มสงสัยอิ่มเขาสากอะไรขึ้นบอก
1: หลวนไหนว่าแต่เขาแค่ไหนก็ได้ดื่ม
0: บ่ชดเลยอิ่มเขาสากพอดก็เลยสมองตื้อ
1: หัวหน้าแม่จ้าหัวหน้าแม่จ้าป่านนี้ก็รอหนาไม่นะจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: โอเคแล้วจ้า
0: ครับผมครับผมครับ
2: โอเคไอ้เพลงเครื่องโอ้ยอดวัดบ้าน
0: โอเค
2: หม่อมก็เนี่ยพวกเขาก็เนี่ยเจิดมากเลย
0: ผม
2: ก็ทำงานตั้งมาคนละวัดจัน
0: โอเคโอเค
2: มาทั้งเรื่องไอ้บ้าสีต้องในเรื่องคนเก่ามากเลยครับ
0: ผม
2: ยิ้มแก่เงียบซีดีได้เนาะยิ้มแก่ไม่ได้ขอจะนิดไม่เป็นความบูบาวู
0: ว้ายบอมครับผม
2: เป็นยังไงอาการทะเลคนเสียงแข็ง
0: จ้
2: ายังไงบูนอยู่จังหวัดน้องไข
0: ่ผู้ใด
2: เสียดังแดงนั่นล่ะ
0: ดีไปอยู่น้องไข
2: ่นี่ไปอยู่ด้านแก่ตะเบนทะเล
0: ปาดโ
2: ถว่าเสียดัง
0: คุณเราไปเห็นยังเราไปยังเจ้าคุณมีพี่น้องท่าคุณบอก
2: คือว่ามีสาวเราคว้าดูสาวก็คุณเราเนี่ยเราแก่เดี๋ยวมันจะพูดว่านี่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู

0: เพลงไอ้เพลงยังก็เพลงไ
1: อ้บัวหลวงบึงพลาน
0: บัวหลวงบึงพลานโอเค
1: จ้าจ้าจ้าทุกอย่างทุกสาย
0: โอเคโอเคโอเค
1: ดีจ้า
0: ครับครับครับครับครับขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงจ้าเอาบาลังกองแกงหน่อยนะคะ
0: ไปใส่มาใส่กันนะกลับมามาลองกองแกงดู
2: เราฟังต้องการจ้า
0: จ้าจ้าจ้าน
2: ั่งกินข้าวต้มอย่างนี้แหละตาก
0: ินข้าวสากหรือกินข้าวต้ม
2: กินข้าวต้ม
0: โอ้ยเราว่ามันกินข้าวสากตักแล้วเนาะ
2: เอ้ยเราก็กินตามกันคืน
0: สาวโยโกกินข้าวสาก
2: กินข้าวสากก็จะบุกจบไว้ว่าตอนหัวค่ำนั่นแหละก็จะมากิน
0: เหรอว้าวตายแล้วนึกว่ากินตอนนี
2: ้ตายให้สาวแค่ลายจนสวยดังพี่น้องแดงเ
0: ป็นผมครับผม
2: ดูนางศิษาคนหล่อตา
0: ผมครับ
2: พี่เจริญภูมิคนหล่อตาผู้บ่าวผู้บ่าวมั่งนาคนล้อหล่อตา
0: ครับผม
2: แล้วผู้บ่าวผู้บ่าวอะไร
0: ผู้บ่าวอะไรอีก
2: จำไม่ได้
0: จำผู้บ่าวก็ได
2: ้ค่ะแล้วก็คุณแม่เที่ยงคนสวยคุณ
0: พี่
2: ม
0: า
2: คนสวยค่ะหลานคนสวยสาราจ้ารอรอนั่งไ
0: ปเรื่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับผมโอเคโอเคโอเคอ้าวขอให้อร่อยอร่อยเด้อกินข้าวสากสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาหรอไปมาหรอไป
3: มาหรอครับ
0: บุ้ยครับผมครับผม
3: คนหลายนอนมือเกลียดเลยเทียเนาะ
0: แมนครับแมนครับ
3: ทั้งขบทั้งปลามือเนี่ยหลาย
0: ว้ายมือนี่แหละมือแสบมือนัวมือบูดยูดกิน
3: หัวใจรอนะครับ
0: หัวใจรอโอเค
3: ห้องเอ๋หรือ
0: แมนครับแมนครับแมนครับ
3: ให้แม่เสริมนะครับ
0: ครับผม
3: ให้น้องแหวนนะครับเด้อ
0: ครับ
3: น้องแหวนมะนาวนะครับให้น้องเสียรพุ่มนะครับเด
0: ้อโอเคครับผม
3: ให้นานั่งใช้เสื้อผ้านะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ให้งั้นแล้วก็ให้นานั่งใช้เสื้อผ้านะครับเนาะ
0: ครับผม
3: ให้มาชัวร์พ้นเถานะครับเด้อ
0: โอเค
3: ให้นกแก้วซีไว้ไรนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ทำให้ก็รอรอด้วยครับ
0: ขอบคุณครับผม
3: แปลผลวัตมาว่ามันนี่อะไร
0: ครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ไปหากินข้าวสากดูผมกระไดพี่น้องครับขอพูดหลายๆ เอ้า

ักครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีใจดีร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยุทธตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2ร้าน2สาขาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นศูนย์จำหน่ายปุ๋ยมากมายหลากหลายยี่ห้อยามากมายหลากหลายยี่ห้อพร้อมกับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดเบี้ยพืชเบี้ยผักหรือว่าที่เป็นเมล็ดพันธุ์เขาปลูกหน้าปีหน้าปรังมากมายหลากหลายร้อยสายพันธุ์นะครับอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากร้านนะครับเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยุทธตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ถนน101กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์101ใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกป้อมตำรวจอำเภอกำลาไสแล้วก็ร้านแม่ทุ่งพ่อพรหมบ้านนนเมืองสนจิตสนใจสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาหารือได้0899468350 0899468350และก็0438996333 0438996333เด้อครับเด้อ12:40 นไปฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงค่อยกลับมาขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนะครับ

ำหรับผลงานเพลงจากพี่น้องแฟนเพลงประกาศแนะนำเข้ามาครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีกับร้านจารุณีแกะร้านจารุณีแกะตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และร้านแม่ทุ่งพ่อพรมบ้านล้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอท่าตุ่นร้านโอ้ผู้ค้าก็ได้พิมพ์พนิดแกะนะครับผมอยู่นะครับหาคุณส่วนแต่การพิมพ์พนิดแกะอยู่โรงพยาบาลจุแกะปอตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก้อนสีหัดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ทั้ง18นะครับสะพานเทพสุดาห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรนะครับเด้อสำหรับห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนิดแกะแล้วก็ยังมีห่างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบัตรสป라이อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผลกระห่างหุ้นส่วนจำกัดนะครับหมูน้อยสป라이อำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง4สาขานะครับพี่น้องอยู่ใกล้สาขาใดนะครับพี่น้องก็อย่าลืมครับไปใช้บริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเพิ่นเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นศูนย์จำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่ได้รับการรับรองนะครับมาตรฐานมอกนะครับเด้อมีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สเช็นแก๊สระเบิดทุกถังครับสำหรับถังแก๊สปตท.พี่น้องอยากได้ถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกกันนะครับผมเลือกใส่เอานะครับนะครับตามความเหมาะสมของครอบครัวใหญ่ครอบครัวน้อยครอบครัวกลางนะครับโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองกับเพื่อนได้ที่0438111848 0438111848แล้วก็0885730

0: ักครับพี่น้องครับ
1: พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุนะครับผมหัวใจหล่อเดี๋ยวได้รับฟังกันเดี๋ยวนี้แหละครับพี่น้องครับสำหรับนะครับสำหรับแม่นางขะตมมัดละกะนะครับเสือกล้ามแบรดวินเนอร์ก็ขายดิบขายดีปานเทน้ำเทท่าพี่น้องคุณผู้ฟังเอ้ยแม่นางขะตมมัดนะครับยิ่งนานนะครับบุญกฐินบุญพาป้าบุญเขาประรับดินบุญเขาสากนะครับมีพี่น้องให้ความสนใจเยอะแยะมากมายเด้อครับเด้อนะครับสั่งซื้อข้าวต้มครับแม่นางแม่นางข้าวต้มมัดผมก็บอกแล้วว่าข้าวต้มของเรามันหอมมันอร่อยมันหวานมันกลมกล่อมในรสชาติข้าวต้มแม่นางแม่นางข้าวต้มมา

าร์ทนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับผมรับประทานได้เยอะนะครับเด้อพี่น้องก็สั่งซื้อสั่งจองผ่านเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862นะครับเด้อสำหรับแม่นางข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดชาววังจากวังกะเหล็กครับถ้าอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็สามารถไปนะครับซื้อได้ที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดและก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองกะเหล็กนะครับส่วนเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์แบรนด์คุณภาพใส่หน้าหนาวก็ได้หน้าฮ้อนก็ดีหน้าฝนก็ไม่มีปัญหาครับใส่หน้าหนาวเป็นกับอุ่นใส่หน้าฮ้อนเป็นกับเย็นเพราะว่าเนื้อผ้าที่เพิ่นเอามาผลิตเป็นเสื้อกล้ามเนี่ยโอ้เสื้อผ้าชนิดพิเศษครับพี่น้องครับบ่ยืดบ่ย้วยบ่ย้านผ่านการพิสูจน์คุณภาพระดับสูงซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ขยี้ล้างน้ำสะบัดสะบัดตากแห้งแล้วเอามาใส่แม่ได้ดูไม่ต้องซักดูไม่ต้องรีดเอาติดต่อ Facebook Live Chat นะครับเด้อทาง Facebook Live Chat หรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862 0619540862เบอร์โทรจำได้บ่ได้นะครับถ้าจำบ่ได้โทรมาถามดีเจพอเพียงมุ่งทับดีติดต่อเพิ่นได้จังได๋พอเพียงก็อยากสั่งมาใส่นะครับหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนครับฟังจะว่ามันคือเป็นตาดีแท้ห่วยดีนี่นะครับพี่น้องครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับเด้อเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ครับ061 954-0862 0619-54-0862ถ้าอยู่ใกล้จังหวัดกาฬสินธุ์กลับมาที่ชอบวังกะเหล็กเลขที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ยินดีให้การต้อนรับทุกท่านนะครับ

0: ตายโอ้ยตายช่างมันบ่ได้คายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์สี่แยก
1: ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็มทวีห้าวัสดุ

0: เต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โซ่ให้มันให้มันพอใช้ฟุ้งรวมเครื่องใช
0: ้ทีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มึงอ่ะมันเจ๋งกับปากมึงหูบอไอ้เก่งก็ผู้อื่นนั่นแหละกูบอกว่าต้นหาผู้อื่นน่ะไอ้อาจสิบ่แค่แต่อีลีในใจไอ้อ่ะกูโคตรแค่เลยหูบ
1: ่สร้างต่ำหูไว้หรือบ
0: ่นี่แหละแรงเจเตือนที่เกาห้อง
1: ลาบนึงเด้อ
0: เอาลาบผมโคมเนาะ
1: ก้อยขมเลย

0: เอาจังไหนแต่ย่างขึ้นทอดเขาก็ไปง้อเขาติล่ะ
1: โอ้ยเรื่องยังอยากไปก็ไปติล่ะผู้ใดสิแค่เฮ้ยเพชรกัน

0: ขึ้นดีกันแล้วเนาะข้าสั่งฉันไปแล้วเด
1: ้อเป็นยังไงต้องลงบ่เมื่อนั้นกูเลยแม่นบ่
0: ป้าอ้ายไปส่งแน่

ได้ยินฝนตกฝนตกฝ้าห้องฝ้าห้องขับร

3.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สัง
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำ

0: โพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
0: วงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้าแม่งยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่จะหันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละบ้านนั่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัด ให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ

0: รับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ข้างออกไปอำเภอพนพองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945318

ที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยเกษตรพารวยมาแล้วครับพี่น้องมาในนามของแบรนด์พญาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินจำดีๆด้วยพี่น้องเด้อปุ๋ยดีนุ่นน้ำเมืองมีแบรนด์เดียวตราเดียวคือตราพญาเต่าเงินกระสอบสีขาวแดงเหลืองมีสามสีจะต้องมีซื้อนุ่มน้ำเมืองติดกระสอบทุกกระสอบมองหัวกระสอบเด้อพี่น้องแล้วก็มีรูปพญาเต่าอยู่กลางกระสอบแบกขึ้นไปส่งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศพี่น้องชาวนาหน้าปีหน้าปลังใส่ได้ผลดีแล้วก็ใส่ต่อเด้อพี่น้องเด้อราคาข้าวสวนอ้อยสวนมันสำปะหลังสวนยางพาราก็ติดอกติดใจโดยเฉพาะยางพาราต้นฝนปลายฝนนะครับพี่น้องรีบเอาไปใส่ก็แล้วกันเป็นปุ๋ยดีมีประโยชน์กับพืชทุกชนิดเป็นปุ๋ยดีมีประโยชน์ต่อดินทุกประเภทประเภทดินนี่ประเภทใดก็ตามดินไส้ก็สร้างดินตมดินท่ามดินร่วนก็สร้างใส่ได้ผลดีเหมือนครับนี่คือสุดยอดพระเอกตัวจริงของการเกษตรพี่น้องเฮาหนุ่มน้ำเมืองการบ่แม่นโปรโมชั่นฝ่าโทรมาถามหลายสายเด้อันมันยังมีโปรโมชั่นอีกบ่อยู่นะครับมองได้ก็ได้เนาะมาโปรโมชั่นขยายให้ครับขยายให้โปรโมชั่นเป็นจังได๋เนาะพี่น้องคือโทรมาหลายแต่ว่านะครับให้จัดโปรโมชั่นตลอดการพะนะตลอดการคือซ้ำนี่เลยพะนะบ่ให้กลับไปอยู่สอบ600คือเก่าแล้วไอ้50กิโลกรัมนี่แต่600ก็ถือพอแห้ง600ก็ขายดีอยู่พี่น้องก็รับได้นะครับเพราะว่านี่มันอยู่ที่ผลงานแต่ที่นี่พี่น้องก็โทษแม่หันก็โทษไปเล่นน้ำย่ายหักย่ายเกณฑ์นะครับอีเมลข่อยอยู่ทางบ้านพื้นที่บ้านหน้าน้อยนะครับบ้านหน้าน้อยตำบลหน้าใหญ่อำเภอสุวรรณภูมินะครับอีเมลใหญ่หวดนะครับบ่ได้โทรหาเพิ่นด่วนแล้วตะกี้เคยไปกินข้าวน้ำเพิ่นไปแวะกินข้าวน้ำไปแวะเบิ่งหน้าน้ำไปแวะเบิ่งข้าวซาคักซาแนตากไว้ก็หอมข้าวเปียกเพิ่นนั่นหอมผู้ใดก็ท่วงผู้ใดก็ท่วงแล้วก็โทรมานุ่มน้ำเมียงมาเบิ่งให้แม่เด้เขาจังไหนมาหอมตากกะหอมปีแรกได้นี่ปีแรกเพิ่นใส่บัดที่นี่มานะปีนี้บ่ทันได้ถามข่าวอีกก็เลยโทรถามข่าวต่างคนก็ต่างดีใจได้ยินเสียงกันเนาะเอ้ามันก็บ่ได้โทรตามหมดทุกคนเด้อพี่น้องเด้อต้องขออภัยมานี่น้ำกันคือกันเพราะว่านุ่มน้ำเมืองก็ตัวผู้เดียวนํานะครับเรียนทั่วไปนะครับจะสิลบหน้าลบหลังจะคล้องกับบ่ค่อยสบายปานใดนำก็สู้ต่อไปล่ะครับแต่ว่าหั่นอาจสิบ่ทั่วบ่ถึงเด้อพี่น้องเด้อต้องขอพระอภัยมณีพี่น้องนะครับอ้าวยังจัดโปรโมชั่นให้คือเก่าครับโปรโมชั่นเหมือนเดิม

0: จากกระสอบละ600บาทนะครับจัดอยู่ที่550บาทเช่นเดิมเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับพี่น้องจัดไปเด้อเอาสารน้ำสารน้ำชุดใหญ่600นะครับจาก700เหลือ600เด้อนะครับกับสารน้ำตัวใหม่นะครับก็คือชุดเล็กนะครับขวดเล็กขวดเดียวเด้อนะครับ350บาทใส่กับบ่เปลืองหรือไม่ดอกไม่ประดับกับ2ซีผลไม้ต่างๆกับประมาณ10ถึง20ซีซีเด้อพี่น้องเด้อเอาไปฉีดเข่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้นะครับกำลังรับร่วงนี่นะครับแตกกอรับร่วงฉีด2ช่วงงามปานใดนะครับแท่นปุ๋ยได้บ่ล่ะพี่น้องเฮานะครับลองฉีดเบิ่งเด้อนะครับฉีดทั้งใบก็สิประหยัดไปอีกแนวนึงพี่น้องลองสั่งเข้ามาก็แล้วกันทั้งติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้ครับ0617936695 061 7936695 061 7936695ครับ
1: ป่ามนบันดงมอไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกรม

0: ครับสะพานไปเป็นผลงานเพลงมวลๆสารบรรยากาศขอมูลไปน้ำนอกไปหนองเนาะเอาสำหรับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองตราพยาต่อเงินบ่ว่าจะเป็นประเภทเม็ดประเภทน้ำกำลังขายดีพี่น้องกำลังนิยมใส่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องชาวนาข้าวนะครับใส่เป็นประจำนะครับใส่แต่กอก็ได้ร่องพื้นก็ได้รับร่วงตอนนี้พี่น้องรับร่วงได้บ้างพี่น้องเริ่มจะไปรับร่วงแล้วนะครับกับพอดีมีพี่น้องนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับได้ใส่กันเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับเดี๋ยวโทรถามข่าวอันย่ายหวดเจ๊กหน่อยก่อนนะครับย่ายหวดที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ใส่ปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองและนุ่มหน้าเมืองเคยแวะหาจากการที่เพิ่นโทรนำนะครับว่าอยากไปเบิ่งเขาตากไว้กะหอมเพิ่นน่ะหอมย้อนกลับไป4 5ปีขึ้นหลังนะครับก็เลยอยากโทรถามข่าวว่าณปัจจุบันนี่บ่ได้ไปแวะเพิ่นนะนะครับบ่ได้ไปแวะตั้งแต่พุ่นละโดนละเติบไปเด้นะครับก็สิถามข่าวว่าใส่คือเก่าบ่ซั่นนี่ใส่คือเก่าบ่เดี๋ยวนี้ซะนี่เดี๋ยวโทษถามข่าวก่อนเนาะแทนใส่คือเก่าแสดงว่าปุ๋ยพญาเตาเงินนี่เป็นที่ประทับใจของพี่น้องเกษตรกรแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใส่แล้วบ่ว่างจักเทียนะครับผู้บ่หันใส่ก็ใส่ซะนะครับปีหน้าสิบ่ได้ว่างอีกนะครับก็สิได้ใส่ต่อเนื่องคือเพิ่นเนาะนะครับเดี๋ยวฟังเสียงย่ายหัวโทษหาเจ้าบาทก่อนครับ
1: สวัสดีครับยายหวด
2: นั่นอะไรล่ะ
1: นมหน้าเมืองครับ
2: โ
1: อ้เป็นจังใดสบายดี
2: สบายคือผู้กับว่าปามกันบอกผู
1: ้เป็นไ
2: งพ่อพ่อคือทอดแม่บอก
1: คือทอดเลยเนาะ
2: โอ้ย
1: บริโภคหาด่วนแล้ว
2: ต้องไปมากต้องไปต้องรถตู้หาแม่กระเถื่อนนะคือต้องไปต้องรถคือพ่อ
1: บ่ค่อยสบายสันแล้ว
2: มันก็บ่สบายคือกัน
1: ตีโอ้กันบ่คือบ่สบายเนาะเป็นจังได๋แน่ข้าวน้ําซ้ําปลาปีนี
2: ่โอ้ก็มาใกล้ก็งามเด้อง
1: ามคัก
2: แสง
1: ต้นแสงติ
2: ดแสงเอ้ยบ่มีแม่งมีหยังหรอกแสงงามเข้าเครื่องเครื่องแล้ว
1: บ่เป็นโรคเป็นไข้เลย
2: บ
1: ่เอ้ยใส่ตอนแม่แม่ใส่ตอนใดตอนนั้นร้องเพิ่นบ่
2: เข้าพื้นร้านเข้าพื้นเลย
1: ลองเพื่อนแต่ก้อนใส่อีกบ
2: ่แต่ก้อนเอาอันนี้มาใกล้อ่ะใกล้มาเบิร์ดคือมาไว้กับใกล้มาเบิร์ดกับกองกับแพงกับใกล้ตัวเนาะ
1: ดูกับใส่เพิ่มอีกอยู่ที
2: ่เออกับใกล้มาเบิร์ดเจ้าแหวนพ่อแล้ว
1: พ่อแล้วรับล่วงในตัวเลย
2: ถ้าตัวแล้วกันมาบ่มันสามปีต่อผมละ
1: ตี
2: ต่อผมตัว
1: ปีนี้ปีนี้ได้ปุ๋ยราคาโปรโมชั่นบ่ล่ะ
2: ได้500กัน
1: 550เอ้ยดีบ่จัดโปรโมชั่นให
2: ้ดี
1: ดี
2: คือกับคืองานลูกเอ้ย
1: เออสิกินข้าวอันอินทรีย์ก็เป็นจังได๋แซ่บบ
2: ่ครับลูกลูกก็บ่มีแซ่บงามมากแต่บ่มีเ
1: ลยแซ่บบ่มีเลือดอร่อยแล้วเนาะ
2: นี่อะไรเจอกับโกเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนคือเก่าดีบ่ล่ะย่าเขาอ่อนดีบ่คะ
2: อ่อนอ่อน
1: อันเอาตากไว้เดือนเป็นไดกว่าตะกี
2: ้โอ้ยตากมันก็แยกตึ้งๆแล้วลูกก็เ
1: หี่ย
2: วตกกันหน้าคือเขาแม่บ่ตกกันหน้าคือเขามันบ่กลับเว้าคือเพิ่นบ่กลับอาบ่กลับเว้าแม่ก็ว่าบ่ฟังกับของอ่อนมันก็พุ่งไปแล้วบ่กลับตกกันหน้าคือเขา
1: แบบมันหอมดีป่ะล่ะเขา
2: หอมหอมโอ้ผักเก่าๆแม่โหก็ยังหอมกลุ่มถือซื้อเยอะจังแม่ว่าผักเขาจะตายแต่ก็จะหอมแม่ก็หงายก็น้อยเพราะแต่กินข้าวมันกินเยอะมันหงายมันไปแล้วก็ตึงมาเบิกแม
1: ่มันหอมแต่ตาเขาเปียกคุณบ่เย็น
2: แม่ตาเขาเปียกคุณเนี่ยหอมมากหอมมากหอม

0: vào sáng sợ. Sợ hoáng cơ câu mà.
1: Hoáng cơ câu.
0: Sợ câu mà cả từ tay cháy rồi. Cứ như mấy cả khử leo qua, tăng hoa cả mấy gì cả leo từ nhà rồi.
1: Vẫn leo từ nhà, vẫn leo, vẫn cuối cả thường leo cả nghe sân hút xây tua bản.
0: Nghe. Ồ, cơ khỏi là nghe từ kéo mà vậy chắc. Thích ngọt, thích ngọt chưa? Mẹ sẽ thích, mẹ sẽ
1: thích. Dạ, nó khừng đi.
0: Cha nó
1: cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó
0: cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắc chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó cứng chắn nó
1: cứng
0: chắn nó cứng chắn nó cứng
1: Mẹ
0: xây mất chắc gì
1: rồi
0: hả? Cứ giải là tôi tàu mát thì cho ai cốt cả bèm là tròn tám.
1: Tám xì.
0: Tì.
1: Tì hà tì.
0: Ừ.
1: Tì hà tì.
0: Hà tì gì ạ?
1: Nhân xây cứ câu vô văn chắc thi à?
0: Dạ, con gì nhá.
1: Con gì?
0: ก้อนดินราคาถูกเลยอ่ะว่าแม่น้องฟังฟังกูตัวมือเจ้าว่าแม่กับว่าเปล่าว่าใครกับเปล่าว่าเมื่อไม่อ่านไงไปกี่คือปากดีใช่หรอปากเงินกูก็ฟังแม่ว่าใครกับว่าเนี่ยก็เมื่อก็ที่แม่ก็มือก็แม่ไงแม่ก็บอกเต้นยิ่งอ่ะ
1: เออเจ้าก็แม่ก็ปากมีเงี้ยแบบที่แบบที่พี่แบบที่หาเขามาอย่างไม่รู้โอ้แข็งแรงแข็งแรง
0: แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงยิ่ง เจ้าแม่แม่ปากจักรคือกับน้อยเห็ดกับเจ้าดังงามงามงามหลักจริงแต่ว่าหลักเนี่ยเขาเกิดตรงกับเพื่อว่าเขามันเนื้อหอดน้ำสักน้ำเนี่ยเออถือว่าถึงน้ำตื้นใจเลยถือว่าเขาเก่าก็คือเพื่อเขาว่าเขาว่าหนักมันนะครับเขาว่ามันหนักเขาว่าหนักแม่เก่าเขาว่าหนักจ้ะ
1: ที่
0: ต่างว่าแม่เก่าเขาก็บอกตรงว่าหนักก็หนักเลยมันหนัก
1: ร้อยสองร้อยก็ตั้งเข้าไปครับนี่ก็วันไหน
0: ที่จอกมาจอกหนึ่งสองก็เมื่อเมื่อสองสามร้อยก็ร้อยมันไหลให้หายอยู่ร้านไหน
1: เออก็คือตัวน่ะ
0: เออเอาเนี่ยน้ำลูกเอาพักกันงานที่นี่เลยลูก
1: ฝากหายตั้งว่าเอาออกน้ำเก่าน้ำแม่น้ำต่างบอกต่างเล่นน้ำไหลต่อเดือนนึงตุ้งเวียแม่ก็เปิดตั้งตุ้งเวียคนผู้เดียวนอแลนรอบโลกอยู่นี่
0: แมง
1: มันจะเลยบอกว่ามีเวลาหลายคือเก่า
0: แมงอยู่
1: ครับแมงกว่างไปเรื่อยได้ย้ายป่ะนี่
0: แมง
1: ปั๊บว่า
0: อ่านพูดกับว่าแมงหลังๆต้องไปอ่ะกับเรื่องพูดว่าแมงอ่ะ
1: ครับแม่พี่น้องหลายหลายปีนี่
0: พี่น้องหลายจ้ะมันจังดีก็พี่น้องหน่อยมันคือพี่น้องหลายหลายอ่ะมันดีอ่ะ
1: ครับนั่นแหละยังว่าว่า
0: พี่น้องหลายหลายนี่คุ้มเลี้ยงก็อยู่
1: เอาย้ายบอกพี่น้องทงกุล่าให้แน่นี่ให้ใส่น้ำหลายหลายคนแน่บ่อยคนตั้งแน่นี่
0: ทงกุล่าแม่ก็คือเจ้าพ่อแม่
1: เออบางแก้วก็แม่ด่างเข้ากับอาเรื่องเนาะมันก็ว่าของถือก็ไปถือว่ามาของถือของถือของดีพ่อเนาะของถูกของดีมันก็มีผิดมีไพ่ไม่ยังไม่จัดถึงยากถึงเนี่ยแต่ว่าก็แต่งติดเนี่ย
0: ก่อนซ้อมก็ขักเอาปีนาก็ได้อีกไปซื้อมาไว้เที่ยวเขาแล้วนี่ที่เฮ้ยเจ้าเขาแล้วก้อนถึงแพ้มาไว้อีกอย่าเพิ่งขืนไปอยู่หกร้อยคือเก่าเนาะ
1: ย่าไปหาบ้านถึงแล้วอยู่ฝากเป็นเมื่อไหร่เด้อฝากซื้อมาไว้เอาฝากมาถึงต้องเอาเป็นว่าคือหอดแมวแมวเราเขาซื้อซื้อคอของแมวเลยมากกว่านี่อยู่
0: นี่แหละเนาะแต่จังว่าเมื่อนี่บ้างแต่นี่ก็เลยโอ้ยโทรหาอันอีเมียก่อนว่าสันดอกเออ
1: เด็ดพ่อไปกินเขาอ้อนน้ำสันนี้
0: เออลูกยีแว่งกำมักลูกยีแว่งกับจังแม่ลม

0: ครับเพื่อนให้ผมมันท่านไปทั้งพุ่นก็จะไปหาเด้อ
1: เอ้ยค่ะ
0: ขอบคุณหลายย่างหัวขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: ใหญ่หัวบ
1: ้
0: านนาน้อยบ้านนาน้อยเนาะ
1: บ้านนาน้อยหมู่สองตำบลเงาไงไป
0: แต่แม่เด้อ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ครับ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปรี้ยวไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเลาล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามอำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพรบึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจกรบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตร

ไฟแดงแยกตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกียงจุดที่สี่ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบ้านดงมอไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พ่อใหญ่ค่ำบ้านหนองแซงติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบ้านหนองแซงเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061 793 6695 061

ขณะนี้พี่น้องกำลังฟังรายการเกษตรพารวยต่อกับเพิ่นหลายปีแล้วเด้นะครับปีที่เพิ่นใส่ที่แรกนั่นนะครับเพิ่นโทรนํานะครับให้ไปเบิ่งเขาเพิ่นตากไว้ข้างถนนผู้ใดก็มาทวงว่าเขาแล้วหอมตากอยู่นั่นหอมแม่พี่น้องหอมหวนอยู่ป๊าดเราบ่เคยเห็นเขาเปลือกหอมแล้วว่าเขาเปลือกแกได้จะไปหอมหวนหวนซัวมาหุงกินหนึ่งกินสิบ่คักโพดบ่แม่นอีหลีคันมันหอมตั้งแต่ตอนตากนี่แม่นคักล่ะทางหอมนี่บ่มีเหลือเลยนะครับบัดเอามาสีเป็นข้าวสารก็งามเม็ดบ่หักเลยพี่น้องเม็ดบ่หักแล้วก็เม็ดเล็กก็บ่ค่อยมีบ่ได้เป่าถิ่มมันเท่าไปมีแต่เม็ดงามๆเป็นแต่ออนซ่อนเขาไม่ใหญ่หวดก็เลยคิดหอดเพิ่นปีนั้นไปกินเขาน้ำเพิ่นนะก็ได้ไปแวะหาเพิ่นก็หาเขาหาน้ำให้กินโอ้ยแซ่บหลายกับเขาอ่อนๆเพิ่นนั่นหนึ่งเขาใส่กองมากก็ปั้นเอาซะล่ะออนซ่อนเขาแซ่บพี่น้องทางทงกุลาบัดที่นี่ฝากข่าวถึงพี่น้องทางอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอปทุมรัฐอำเภอจตุอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอพนมไพรอำเภอใดเนี่ยล่ะอยู่โซนทางทงโคราชเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินแหละเขาจะอ่อนจะหอมจะนุ่มนะครับแล้วเขากันน้ำหนักดีได้หลายเขาบ่ค่อยตายพ่ายบ่ตายพ่ายเลยย้ายหวดก็เว้าอยู่นี่นะครับว่าเขาแล้วบ่ตายพ่ายจากนั้นพี่น้องผู้ที่ฟังรายการเกษตรพารวยอยู่เนี่ยนะครับให้พี่น้องได้รีบใส่เอาไปรับล่วงได้พี่น้องเด้อ รับล่วงข้าวได้นะครับถ้าพี่น้องอยากผสมปุ๋ยเคมีกับ

1:3-5 1:3-5หมายถึงให้ใส่เคมีถ้วยหนึ่งต่อพยาเตาเงิน3-5ถ้วยนั่นเห็นบ่ขั้นเฮ็ดสูตรนี้พี่น้องสิได้ปุ๋ยนี่หลายขึ้นนะครับจากซื้อปุ๋ยเคมีสอบเดียวจะเท่ากับได้ปุ๋ยเคมีเพิ่มอีกหลายสอบ เพราะว่าในกรณีของปุ๋ยพยาเตาเงินเนี่ยนะครับผู้ใดเราย่านเราปรับเราย่านปรับมาเป็นราคาเก่านะครับเกี่ยวเขาแล้วเราจะไปซื้อมาไว้พะนะ ถ้าฤดูกาลปรับขึ้นกับว่าแน่ได้ครับกับว่าแน่นะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อนะครับว่าสมควรปรับขึ้นได้หรือจะพยุงซอยพี่น้องต่อได้นะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องบ่ฮั่นได้สรุปครับบ่ฮั่นได้บ่ได้รับปากเว้าง่ายซะพี่น้องอยากซื้อไว้คือย้ายหัวนี่ก็ไปซื้อซะเกี่ยวเขาแล้วนั่นได้เงินเขามานั่น เอาเวลามาหมดลงพอดีซะนี่พี่น้องเวลาหมดเวลานะครับหนูน้าเมืองต้องจากลาแล้วนะครับเมื่อหน้าพบพ่อกันใหม่ก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้เด้อเอาซ้ำนี่ซะก่อนนะครับถ้าฟังแล้วก็รีบเอาไปใส่สำหรับยางพาราเด้อพี่น้องต้นฝนปลายฝนเดี๋ยวปลายฝนแล้วมันจะหมดฤดูกาลใส่ล่ะเด้รีบเอาไปใส่นายางใต้1ฟื้นได้เด้อพี่น้องเด้อให้ใส่ปุ๋ยเม็ดทั้งดินนะครับแล้วก็ให้ฉีดสารน้ำทางลำต้นเด้อพี่น้องเด้อลำต้นของยางพารา20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นของหนุ่มน้ำเมืองนี่ล่ะการันตีให้3เดือนฟื้นนะครับนายางบ่มีน้ำขีดบ่มีน้ำแม้สิฟื้นไปได้3เดือนนี่บ่เกินนี้เด้นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับคือพอสดใสทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เดือนกว่านึงแล้วโทษมากล่ะมาเบิ่งกับไปดีแหละครับผมก็ไปทายถ้ำมาอู้ต้นบ่เคยมีน้ําไหลลิลๆออกมาเลยพี่น้องนะครับแล้วก็เปลือกยางแล้วก็ว่ามันก็นิ่มกว่าเก่านะครับแล้วก็ไหลเลยเด้กลับมาแล้วกลับมาเลยนะครับดังนั้นวิธีการใส่จันโทหาเด้อสําหรับยางพาราเนื่องจากเวลามันมีหน่อยเนาะ0617936695 0617936695ราก่อนแล้วเมื่อหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันอยู
1: ่กอดอันสกุลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราคริสสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: คุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุ

0: ไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีน้องกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

0: ขอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาร่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยที่ค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
1: ใครระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ
0: มาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซิร์นทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุง

กายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดโบวาซิปินกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเก็บเงินเงินงันยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินนะนะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกทีนึงครับพี่น้อง043840122
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มัน
2: เส้นทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นทีรวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเส้นทีเป็นประจำนะคะเส้นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
0: คนเฮาพ่ออายุหลายขึ้นกับเป้ยบ่กับปี้กับเปาเฒ่าโอมากก็มีแต่แนวเป็นนั่นเป็นนี่ยังทํามาหากินอยู่คือเก่าคือเก่าเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาความอยู่ดีกินดีความสุขสบายความร่ํารวยมันแตกต่างกันเด้บางคนบางครอบครัวนี่โอ้ยเฮ็ดเวียกมาแต่น้อยเท่าใหญ่เป็นกรรมกรแน่เฮ็ดงานก่อสร้างแน่ไถให้ไถหน้าคำเบียกคำงานคำครอบคำครัวบอกง่ายๆเฮ็ดสวนซื้อแนวคันครอบครัวเช่าให้เช่าหน้าสิก็เอาหลังสู่ฟ้าเอาหน้าสู่ดินละบาดนี่อ้าวเฮ็ดอยู่จังซั่นล่ะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นบ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นก็ตามสร้างนะครับเฮาก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ้าของให้สม่ำเสมอให้เป็นคนสูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีความสุขเป็นคนชราที่มีคุณภาพเฮาสิเฮ็ดจังได๋ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำยาบำรุงร่างกายเส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีสำหรับผู้ใดที่บ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระปรี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นบ่สวงบ่สางแต่ละมือละเว้นนะครับกินยังก็แล้วเฮ็ดยังก็แล้วนะครับยังเป็นสงหลงเส้งเหลงอยู่ถ้ามีอาการให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายเส้นทีกินแล้วมันสิเป็นจังไดมันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกครับว่ามันสิเป็นจังไดยามกินแล้วบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งว่ากินแล้วมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเบาให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเส้นทียาบำรุงร่างกายเส้นทีเท่านั้นครับหรือว่าท่านใดที่มักดื่มมักสังสรรค์นะครับเกิดอาการเมาข้างตื่นเศร้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นบ่ซื่นบ่สวงเป็นบ่ซื่นบ่สางเป็นงึกงึกงักงักให้ลองหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 4 3

8 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2บ่อยากเป็นสงหลงเสียงเหลงบ่อยากเป็นงึงงึงงักอยากซ่วงอยากสร้างอยากกระปรี้กระเปาอยากกระชับกระเฉงลองหามากินลองหามาท่านเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นครับผม

เฝ้ามาลึงตึงตังตูกะฟังน้ำเขาสังคมเฮาก็เลยเป็นหลดเพิงกันบ่มีใดน้ำใจคนเลยหายแห้งคือหน้าเส

我把他们那人也放那么点点点ออกแห้งไถลงแห้งปั่นคันแท้นะเอาน้ำแสผ้ากันเฮ็ดเอาแน่ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่เขาง้วกล้วยเจ้าเลี้ยงแน่เอเอดื้อท่านเจ้าเลี้ยงกล้วยดอนให้เป็นตู่เขาคำ

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401
1: ฮัลโหลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึง

0: ามากระทืบโลกและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินงานอ่อน
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

ลูกสาวไปพบสูตรทางควมรู้นั่นบ่มีแต่ทางผู้พ่อมันนะถึงวันสุขลูกสิมาได้ต่อมือวันสอยเจ้าคิดแล้ววันอาทิตย์ลูกสิไปตั้งแต่ต่อส่องขายต่อละแม่แต่ทางผู้แม่ก็เลยจึงตั้งขอไปได้ถึงหาไม่ก่อนเลี้ยงหอนมาว่าสิได้เอาไม้น้อยมัดมิ่งซั่นแล้วเลยจำใจไปใครจ่อยไม้เก็บปล่อยสองโลปล่อยบาทแล้วทางพ่อแม่ลุงขวากาจะอยู่ไรเพียงเงินไว้ป้อนลูกสาวมีเล็กๆก็พวกป่าเอาไปใช้เด็กตัวกอดขอกอดเงินใส่หัวไว้ในตู้เสื้อกะแรงดำหัวตะลันตะไม้ไก่ลูกนิ่งเปิดปากไปยาคาลิยาหรือเครื่องเอกกระปุกเสื้อชุดกีฬาเล่จนตาเป็นหว่อเหมือนบ่พ่อใครแอบใส่แหวะทั้งได้ยอมสาแล้วได้ตีขึ้นกลืนน้ำตาลงกองทั้งสนเสื้อบ่เอื้อเอาส่วนลูกสาวฝันพบสู่ส่วนเอาอายแต่เบื้องหน้าพ่อไม่หวังให้เป็นคู่ต้องอ่านดูต้องไหวใจคนเงื่อนไก่เงื่อนไก่

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกศโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ถ้าซื้อออกไปแล้วนะคะ

ยาบำรุงร่างกายตามท้องตลาดนี่ก็มีหลายหลายมีหลายยี่ห้อมีหลายราคาแต่ละบริษัทกับโฆษณาสรรพคุณแตกต่างกันออกไปราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่สมุนไพรที่คักๆมีแต่สมุนไพรหาอย่างยากนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือคงกำลังวัวเถลิงโกดทั้งหามากระถือโล่งปื๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่โตคักๆมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหาอย่างยากราคาแพงๆโหคันแซงอีพ่อยแม่ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนี่ไปหาขุดมารวบรวมกันหาขุดมากินหาขุดมาทานเบิ่งนี่โอ้ปีนึงมันสิได้กินบ่ฮู้แล้วอีพ่อยแม่นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นผู้ใดที่เคยหามากินหามาท่านนี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับกินแล้วต้องกินอีกกินแล้วบอกต่อกินแล้วกินซ้ำนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทียาบำรุงร่างกายเซนทีเท่านั้นพี่น้องขันตื่นเนี่ยมันเศร้าขึ้นมากนะครับบอกกระชุ่มกระช่วยบอกกระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเสียงเหลงเป็นบ่ซื่นบ่ซวงเป็นงึกงึกงักงักทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้นึกถึงให้เฝ้าหานะครับยาบำรุงร่างกายเซนทียาบำรุงร่างกายเซนทีผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่ออีแม่หรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดเสือพ่อปานใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจร้องหามากินร้องหามาท่านเบิ่งกินแล้วมันสิเป็นจังไดกินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่ออีแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่ตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามอีพ่อไอ้แม่ออกเยี่ยมยามพี่น้องหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับกินยาบำรุงร่างกายเสริมทีแล้วกินแล้วถืออกถือใจนะครับกินเข่ากระแซบนอนกระลับดีดีนะครับสำหรับท่านใดที่สินอนฝันเอาเลขนี่ยักษ์สะกิดว่าสิได้ฝันนะครับเพราะว่าหลับดีดีนะครับบ่ตื่นกลางดึกบ่ได้นอนสะดุ้งนอนผวาอีกต่อไปนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสริมทีนะครับยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซนทียาบำรุงร่างกายเซนทีเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่พ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบมีความสุขอยากกระชุ่มกระชวยอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

ยาเอ้ยอดเอาเด้ออดฟังข้าถามอเสียงเมียงอดทนเอาได้ประโยชน์น้องแม่น้องเฮาคอยอดคอยหันมันสิได้ดอกตอนค่ำใจซาๆได้พาดวงงามเด้อพี่น้องโมโหนี่สิพาตัวตกต่ำปากของเฮาเป็นธรรมมโนใจยึดไว้สนามประเดี๋ยวตกเก้าอี้สิเนียนหน้านั้นเพิ่งแพงภูมิสำเร็จนั้นได้มันขึ้นอยู่กับภูมิเพียรเห็นดอลหรือท้อบอกกับพอกขยันดอกทั้งนั้นขั้นพวกเขากินน้อยบ่รอพังอารมณ์มากแม่ผมเอ๋ยหากได้กินอยู่เรื่อยมันนั่นก็อยู่

อันนี้อยากได้หลายหรือล่นรอบมากเลยเสียผลนี่แล้วสุขบอดคงทอนสลบลายเนากายหอนป่านนอนขังไฟย่างมาร้องให้โอ้แล้วอาน้องแม่น้องเสียได้ข้าวก่อนที่หาได้นั้นบ่จนบาดตกอับแล้วจึงค่อนหุดเก่าระคืดหลังนี่แล้วน้ำตาพังแสนเสียได้คิดนายต่อรถพ่อลองสมที่เฮาเราหาอะไรคันอดอ้อมนั่นกินน้อยแม่พ่อเมื่อคอยจนถึงสมือสิต้องขึ้นนันทอภูมิสมพระสับคนนิ้วเอาเทศนาเทศสั่งพุทธจนนั่นแห่งเดือสอนไว้กระบอจำใกล้เท่าไรผัดแห่งลำลากกาดอกหนึ่งคนนี่แล้วอยากเห็นคนกินคนในบังเอาถูกวันนี้ถ้าสีกินเศร้าข้ากำมาก่อนหอนที่นางน้องพ่อน้องรักข้ายังกะแลนขึ้นน้ำมันสังให้มันแห้งจังอันนี้แบกคำเหมยที่ทำหยังกับหัวยานผ้าสีน้ำน้ำไหลไข่เตะไข่เป็ดไก่พ่อได้กินสิบมือปัดทั้งไว้เพื่อบ่ตายมีโรคหลายกะว่าจนไปหาหายาคุ้มทั้งกำเนิดคนเกิดหลายผัดวานะให้หัวทั้งพร้อมดอกให้ส่วนมีตะกูรัดส่วนบ่มีบานดอกทั้งกินนี่แล้ว

ข้าแต่แทงขั้นแม่นแต่ฝ่าสิเวียนนั้นบ่ไกลเพิ่นยังว่าข้าได้ถ่าเอาพญามาเปลี่ยนบ่เอาแล้วขั้นบุญข้าได้ข้าขาไว้แห้งกระแบกแลนดื้อข้ามน้ำเหลืองย่อยจนคำเขาสิต้องเอาแล้วมีพอเพียงด้าไม่ตำเฮาอย่าเกินกว่าเนื้อร่างเสมอตัวทอนำอย่าเกินก้าวกายสูงมัวน้ำพุ่งน้ำใสกินหลายเลยมีทอดแม่ผมเอ๋ยกินแต่พ่อเล็กหน่อยอย่ากินดำนั่นกลัวมีขันติอดทนกันกระทำเพี้ยนนั่นไปก่อนสีทัทะงามงานบำเพ็ญเพี้ยนทุกคำเศร้าทั้งคอนั่นบ่กินพาพระอินทร์พันยังใบเอาไรพินสันสานั่นมาแข่งงานหลายกับบ่ไรสิแข็งหลายกับบ่ไรเสมอดำนั่นสำคัญเป็นหนทางทุ่นเสียนี้เรากี่ไรคือวางขั้น

มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นหนึ่งเดียวนะแม่ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง

ตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดใบขาพ่อได้เจ้าเครื่องงานเมียบักหำอยู่บ้านกะเฝ้าตื่นคือกันเตรียมเอาฟืนมาดำไฟเป่าฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มในกลัวลูกหอมหอมกระบองกล่อมเคี่ยวไว้เอาน้ำมาใส่ม้วยน้ำหวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอเสียงลูกอ้อให้ไว้ไว้ควยลูกเมียพ่อลูกรับเมียผัดฝ่าวหาถ้วยพ้องจองตักประแดกใส่ถ้วยเกลือตื้มแถมน้ำสิใจไปหน้าเซ่พ่อบักหำไปแล้วเสียงเงื่อนไก่แซ่วแซ่วกระเป๋าตื่น

งหน้าขวากับขวาทั้งโตกับผัดข้อยกินเขาเสร็จดีแล้วลงดำจะไหวไหวแขนหนูลูกหน่อยไหวเสียงไห้กระซ่างมันมือเนียงพันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาทั้งห่อนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังหน้ากำหน้าดำดำเมียนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเฒ่าจังจะเดินคนจะเงินว่ากระดูกสันหลังหันบ่มีเศร้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเสร็จดำแล้วตาเว้นเจ้าค่ายคำ

0: หยังแต่ละมือแต่ละเว้นอยากเฮ็ดอันนั้นอยากเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะบ่คือบ้านบ่คือเมืองเพิ่นว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะดูแลตัวเองค่ะนะด้วยความรักความแพงความปรารถนาดีนะคะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะพี่น้องค่ะราคาเบาๆราคาหลัก10นะคะแล้วก็ส่วนผสมส่วนประกอบนะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดทั้ง5นะบ่ว่าจะเป็นโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรระดับทั้งนั้นเลยเด้พี่น้องจ๊ะสมุนไพรไทยนะคะกลิ่นโลดค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะได้รับเครื่องหมายอย.เซินทียาบำรุงร่างกายสูตรเย็นกินง่ายคล่องเสียเวลาเสียทุกอย่างหั่นล่ะนะคะยาเซินทีนะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนี่ล่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ0916840475091-684-0475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่สวงบ่สางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและธรรมสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการ
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอย

0: เทศบาล14โทร088 736 2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำ

0: านอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัทอะมิโนฮิวมิกโซเลพัทซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อคิวบิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

说的哈拉皮面法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ฮาร่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่ฮาร่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: เด็กน้อยโรงเรียนอนุบาลเพิ่นเว้าโอ้อวดกันซะแล้วเพิ่นนึงเว้าเขินบ้านเฮามีสระน้ำน้ำพะนะผู้หนึ่งกะว่าบ้านเฮามีหมาพันพุดเดินว่าสั่นผู้หนึ่งกะว่าพ่อเฮาเป็นนักฟุตบอลน้ำผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาสวยกว่าแม่เธอพะนะผู้หนึ่งกะว่าแม่เฮาว่าสั่นผู้หนึ่งกะเลยว่าแม่โตเฮ็ดกับเขาเพชรเพชรสู่แม่เฮาบ่ได้ดอกขนาดตีสองตีสามเฮาตื่นขึ้นมาพ่อกับแม่เฮายังเพชรบ่เศร้าอยู่พะนะบ่ละวันจังสั่นล่ะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่ด้า

แล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดจังเต็มโป๊ะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดล่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันว่าเสือบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาล่องเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายคอน้ำยางคอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: งานแต่งงานงานหนึ่งในขณะที่กำลังกินเลี้ยงกันอยู่พิธีกรก็เอิ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นเวทีที่แล้วก็ให้เจ้าบ่าวมาเว้าเปิดใจก่อนว่าซั่นฮะเจ้าบ่าวก็เว้าบ่ค่อยเก่งก็เลยเว้าเป็นก่อนวันนี้ดีใจจะได้เมียหลังจากที่ได้เสียกันหลายหนวันนี้จะมีเมียเป็นตัวตนขอบใจแขกทุกคนที่มางานพนะพ่อเว้าจบเพื่อนจะบ้ากระป๊อบมือผ้ากันหัวแตกข้อว่าสันทะเจ้าสาวกะอายซะแล้วเฮ็ดหน้าบ่ถึกจักสิว่าจังไดก็ว่าบ่เก่งนำว่าก็เลยเว้าเป็นก่อนคือกันวันนี้ดีใจจะได้ผัวหลังจากเสียตัวมาหลายหนวันนี้จะมีผัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่เท่า

0: ไม่ได้จำฮะนะอ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
0: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยเสมอนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮี้ยนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองค้นหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ำใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
0: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีด
0: อันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บอกเจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมินลินบ่เหลือซาหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยาง
0: ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

少嘞怕辣拼命发洗脱，少嘞怕辣拼命发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยง

0: ปอไลท์ปนออกว่าเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบอสนุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222โซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เขาถามข้ากุ้มใจเฮ้ยพะนะเวลาผัวเฮาหลับนี่มันสิละเมอเอิ้นซื้อแฟนเก่าประจำแหมคุมมูก็เลยปลอบใจโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาล่ะเฮ้ยเรื่องอดีตก็ผ่านไปแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายเจ้าสู้สุคนนั่นละละเมอกับภาษาละเมอบ่เสียหายอีหยังมูว่าอันละเมอเอิ้นซื้อนั่นเฮาบ่ได้ว่าดอกมูก็เลยว่าเอาละตกก้มใจอีหยังสั่นแต่ว่าฟังสื่อแต่ละคนนี่มีแต่สื่อผู้ชายพะนะ

การไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเวลากีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เนียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่บังเปียงคันว่าเสื้อบาวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของเดี๋ยวสิว่าบาวสีทังปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่า A0122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สองผัวเมียแต่งงานอยู่กินกันมาโดนเติบอันเรื่องมู้นั่นนั่นผู้ผัวธรรมดาแต่ว่าผู้เมียเนี่ยเอาการอยู่ว่าสันเถาะให้ว่าบ่ได้เศร้าจักมือว่าสันเถาะผู้ผัวก็สิเริ่มบ่ไหวสันตัวก็เลยคิดหาทางพักผ่อนแน่ก็เลยตั้งกฎกติกาถ้าห้ามาตกลงกันเถาะพนะคอยก็แย่เด้ว่าสันว่าเฮามาปฏิบัติกันเฉพาะมือที่มีร่อเรือซะว่าสันมือใดบ่มีร่อเรือก็งดผู้เมียก็คิดอยู่ข้าวหนึ่งก็ตกลงโอเคอาทิตย์หนึ่งสิบ่มีร่อเรืออยู่สามมือก็สิมีวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสก็สิได้พักอยู่สามมือนะนะเริ่มต้นตามสัญญาวันจันทร์ก็ต้องประพฤติมาวันอังคารก็ต้องประพฤติมื้อนี้วันพุธกะว่าสิได้พักผ่อนว่าซั่นเถาะยามมื้อแลงมาก่อนนอนผู้เมียก็สะกิดอีกผู้ผัวก็เลยถามเอ้ามื้อนี้วันหยังเถาจะลืมน่ะติวันพุธพนะ
1: หาว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทะย้อยทะย้อยว่ากันไปหัวเติงหัวเติงกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอ้าเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยอาพรีเมียมของดีที่บ้าสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นที่มาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปงบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาวซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาวซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดว่า

ังต้นยางกสิเบอร์ส้มปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวขันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อข้ามาเด้อแม่เด้อโซเล

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพลายกลีบบอสนุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: แม่ยายน้อยแล้วเจ็บแขวหลายตั้งแต่เกิดมาเราบ่เคยถอนแขวจักเที่ยปวดปานใดแล้วก็อดเอาพอว่าเราย่านเจ็บเวลาหมอถอนแขวน่ะนะแต่ว่ามื้อนี้อดบ่ได้แล้วก็จำเป็นต้องไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็ให้ขึ้นเตียงนะสิทำการถอนว่าซั่นเถาะหมอก็บอกว่าอ้าปากออกย้ายพะนะยายหน่อยแล้วก็อ้าปากออกพ่อหมอจับคีมมาทำท่าฉีดถอนแขวหมอก็ตกใจซะแล้วเพราะว่ายายหน่อยแล้วกำของหมอไว้หมอก็เลยถามว่าเอ้ายายมาจับของผมเฮ็ดหยังว่าสันว่ายายหน่อยก็เลยตอบถามหมอเฮ็ดให้ฉันเจ็บฉันสิบีบพะนะช่วงย่างของเล่าม
2: ันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ่ะเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษผลิตภัณฑ์ทีสิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาลืมตาอ้าปากได้สิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปต้นยางบ่ใหญ่บ่แข็งแรงกีดแล้วน้ำยางไหลกระปิดกระปอยบ่เข้มข้นบ่มีคุณภาพซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพี

0: พรีเมียมเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสิขยายท่อน้ำยางกุดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาเจือปนยืดอายุของต้นยางให้ยืนยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้แผลหายเร็วบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมหาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปฟ้าวเอามาใช้หมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122สำหรับร้านค้าร้านขายสนอกสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: ดวงชะตาเผื่อจะเจอโชคดีจบม
2: .3มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย้อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: ยายอายุหลายแล้วล่ะเล่ายางเขามาธนาคารเสียเอาเงินมาฝากพนักงานธนาคารก็เลยถามมาอย่างยายเล่าก็เลยบอกว่าเสียเอาเงินมาฝากจัก3ล้านแต่ขอเว้ากับผู้จัดการเองนะพนักงานก็เลยเอิ้นผู้จัดการมาว่าซั่นเถาะผู้จัดการก็เลยถามยายได้เงินมาแต่ไสตังหลวงหลายแท้ยายก็ตอบว่าได้มาจากการเล่นพนันว่าซั่นผู้จัดการก็เลยถามพนันอีหยังครับว่าซั่นมื้ออื่นบ่เกินบ่ายโมงของผู้จัดการสิเป็นรูปสี่เหลี่ยมพะนะผู้จัดการก็คิดหัวในใจว่าเป็นไปบ่ได้ดอกกล้าบ่ยายเราย้ำมาอีกว่านี่ยายมีเงิน3ล้านเป็นประกันนี่ผู้จัดการเห็นว่ามีเงินอีหลีก็เลยรับคำท้าว่าซั่นเถาะหลังจากนั้นยายก็ออกจากธนาคารไปมือนั่นมัดมือผู้จัดการบ่เป็นอันทำงานเลยว่าซั่นเถาะนั่งค้ำแต่ของเจ้าของก็ยังเป็นลักษณะกลมๆอยู่กลับบ้านไปก็กินบ่ได้นอนบ่หลับซะแล้วตื่นยามมื้อเช้ามาก็ค้ำของเจ้าของมันก็ยังกลมๆคือเก่าอยู่นะแล้วก็มาทำงานตกประมาณเที่ยงย้ายก็มาแต่ว่ามีทนายมานำผู้จัดการธนาคารเพิ่นก็ยิ้มแล้วเพิ่นคิดว่าเพิ่นสิได้เงินว่าซั่นเถาะพอมาฮอดปุ๊บพร้อมแล้วย่างย้ายพะนะย้ายก็บอกว่าพร้อมแล้วผู้จัดการก็ฮูด10แก้กางเกงออกย้ายก็จับค้ำๆเล่นอยู่หันละพิสูจน์เบิ่งว่าซั่นเถาะฝ่ายทนายของย้ายก็ยืนเอาหัวโขกกำแพงโปกๆอยู่ผู้จัดการธนาคารสงสัยก็เลยถามย้ายเอ้า เป็นหยังทนายจังเอาหัวโขก

เร่พาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสีซอยสมานแผลสมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล้งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาลาพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาลาพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล้งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษสำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเตอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ก่อนได้ก่อนใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401122เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

说嘞，怕辣屁面发洗脱，说嘞，怕辣屁面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สนุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

ในงานแต่งงานเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนี่อายุก็หลายเติบทั้งคู่แล้วล่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีปมด้อยว่าสันเถาะบ้านนี้มาถือชะตากันก็เลยตกลงแต่งงานกันในพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวกระซิบบอกเจ้าสาวอันที่รักผมมีความลับสิบอกว่าสันว่าอันคืออันนั่นของผมนี่ซ้ำเด็กหน่อยท่าโลกนี่ล่ะพนะเจ้าสาวก็เลยกระซิบตอบโอ้ยว่าเป็นเรื่องอีหยังหนักหนาคนเฮาหักกันที่ใจบ่เกี่ยวกับรูปร่างน้องบ่ถือสาดอกว่าสันแต่ว่าน้องก็มีความลับสิบอกคือกันว่าสันว่าความลับหยังเจ้าบ่าวถามหน้าอกน้องบ่มีเลย

0: แบนลาคือผู้ชายนี่ล่ะที่เห็นเต็งตึงนี่เอาฟ้องน้ำยัดว่าสันว่าเจ้าบ่าวก็บอกว่าบ่เป็นหยังบ่ได้ถือสาบ่สำคัญดอกพะนะตอกยามือแรงมาซะแล้วเพิ่นสิมีอีหยังกันสันตัวพ่อท่านครูถอดผ้าออกเจ้าสาวเห็นของเจ้าบ่าวเป็นล้มสลบเลยพ่อฟื้นขึ้นมาก็เลยถามเจ้าบ่าวไซพี่บอกว่าของพี่ซ้ำเด็กท่าลกกว่าสันว่าเจ้าบ่าวก็เลยตอบว่าเอ้านี่เด้ยาว50เส้นหนัก3กิโลซ้ำเด็กท่าโลกเลยพะนะ
1: ให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันเป็นเฮ็ดหน้าจ้างเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อก็ปิดก็ปล่อยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันทอมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียม

0: ให้สบายโอ้ย
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บทที่สองนะครับเป็นปี2525คาราบาวมีผลงานชุดที่สองชื่อแปะขายขวดมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับแต่ขอยืนยันว่าพวกผมเลิกหมดแล้วนะครับก็คงมีแต
1: ่ไม่ต้องชี้เลยผมก็เลิกแล้วมั้งครับ
0: นานๆหลังจากวันนี้ใช่ไหม
1: นานๆใส่แกงกินทีครับ
0: กัญชาครับ

0: โรงทุกชุมชน
1: บุรุษผู้ไม่เคยแก่เท่าผมเจอเขาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหนุ่มกว่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะแก่ทันแก่แล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมขอเสียงปรบมือให้เล็กคาราบาวครับ

ขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่เล็กคาราบาวดิสไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าครูบอกวินั่นแหละเลยไม่กล้าเรียกแกครูดูว่าจะ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย
2: เผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการ

0: กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่23ถึง25กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
1: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนนี่ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกครับถึง3วัน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที
2: ่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 115

0: 115และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ทททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
2: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยที่แก้ปัญหาความ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่กำทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญ

0: กันของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกปภ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้ถึงเวลา 24:00 ของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอรรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอรรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
2: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมห์

0: รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอาราซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้น

0: ทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เซนติเมตรและเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะนานมุก
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะนานมุก
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุอุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะนานมุก

0: จับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยให้ฟังกันนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญรชุนค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ขออยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกานะคะนาฬิกาที่ก่อนจะพูดถึงวันนี้นะคะไม่ใช่นาฬิกาบอกเวลาที่เราดูกันอยู่ทุกวันนะคะแต่เป็นนาฬิกาชีวภาพนะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินที่เขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ใช้คำว่า biological clock นะคะซึ่งเจ้านาฬิกาชีวิตเนี่ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราโดยตรงนะคะเป็นระบบที่ใช้ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายนะคะโดยต่อมใต้สมองของเราเองนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับนาฬิกาที่ถูกติดตั้งไว้ในร่างกายของมนุษย์เรานะคะคอยบอกเวลาที่เราควรจะต้องทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะเช่นเวลาที่เราควรจะต้องตื่นในตอนเช้านะคะเวลาที่เราควรจะนอนหลับในตอนกลางคืนหรือเวลาที่เราควรจะรับประทานอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นรวมไปถึงการออกกำลังกายการขับถ่ายนะซึ่งตรงนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็คือกลางวันกลางคืนนะแล้ว
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 3.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าว
1: ที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต
0: ่ปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงMEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่าง

0: ันท่วงที
1: อธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกุลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์
7: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐ

หินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็มทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริษัทดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เรื่องบัดนี้มาสิจับก็เรื่องสิมื้อใหญ่ผ่าพ้องน้องพี่น้องตามคำคงเคยเห็นสิอ่านมาจะแจ้งดับแต่พาเรื่องข้าวพะนิ่งน้ำดอกแก้วไอ

ก็จะยึดของสุดจอได้แม่เหลืองบาดนี้พี่รอดจิตก็ร้องก็คือเพิ่งดอกตอรังหัวยายพี่รอดกระด้างทั้งพี่ที่พาแดงนี่แดงนั่งก็นำเอาแห้งสิไอ้คำก็คือเดี๋ยวนี้ขอพ่วงเต้าสิทำบุญบังไฟเสียงฟังแต่เสียงสาก

้าแดงเอ้ยยินข่าวว่ากำเรื่องบัดนี้แม่พ่อมึงบัดนี้ผ้าแดงเอิ้นสิเป็นเพื่อนเอิ้นไผพี่น้องเอ้ยในท่านแม่น้ำข่าวไผสิเป็นไผพ่อพายังบอกว่าทั้งไฟเมืองเมืองที่ผ้าแดงที่แล้วมีศรัทธาพอ

六马地高十六十七六还在大人总转的啦啦他把家可能是爱看着你的用我这六个爱是可当当安大人母啊母免是公可如看只等爱的面偶但因他把家是等花花放不了พอคงจำแจ้งสิไอคำรักคำก่อนพันเสี้ยวบุญฟ้อนประเพณีดอกเสียงเสียงเสียงกองเห็นทันตุ

เดี๋ยวไปเห็นคนหลายลุ่นพวกนั่นกระบวนแห่มาแล้วนางไอเปิดตรงเอียงห้องกว่างสีซองลุ่มปันไดโน่มือนีพอจังสีผ้าลงไปประทับกันนั่ง

เลี้ยวบาดนี้พี่น้องเอ๋ยเมื่อเสียใจลูกหลังสิหุบหางบอกคือเขาอยากไปกินสุราเมาสีหอมบุญปังก่อนอยากไปเห็นคำก่อนนั่งไฟป่าไอเฮาแล้วขันบ่ไปกับบ่ได้สิใจเท่าอยู่บ่เป็นจังสิแฝงลูกหลังสิหุบหางคือหลังนี้แล้วเป็นตัวแขนขอคำสิดังเดิมโดยดำไปดูศพงับหน่อยสิไป

โอ๊ตกลนทนบ่ได้ทางหนักหน้าที่แล้วได้ยินเสียงดนตรีตีซ้อละอ่อมสิไปซ่อมเขาเสิร์ฟประเภทนี้มึงเพิ่นกันนะย่ามมาลาพอแล้วบ่าเข้าสิดวนไป

สามให้กระดำบังไฟมันสิแข็งกันมาทำเองหาหมวยหากล้องเสียงกล้องของกะลันสารวันเพิ่นฟ้อนอ่อนซ้อนเล่มวนกะใจนี่บ่เนาะเพิ่นว่าสุขอยู่ฟ้ามีตะแดดกับฝนเนาะพี่น้องสนุกเมืองคนมีแต่กินกับกินสิมวนยิ้มก็เลย

เลือบาดีสุกยำยาน้ำลำสิฟังลำฟังปีสุกอิเลยังยุ่งเอาคายุ่งดอกไก่กันมีมุทุกสำสันสิฟ้าแดดชิ้นเหือนห้างเสียงของเสียงคำสิน้ำกองนวตีตุ่มมีหลายสุ่มหลายเสื้ออ๋อละ

เรื่องบัดนี้ให้มันสมกับอ้ายทิ่มก่อไผหางเด้อล่ะดังให้มันสมกับอ้ายขอดงยังหาทานอ้ายผู้ตัดกระดาษเอสามมือเดี๋ยวสัวนั้นอ้ายได้แฮเข้าบ้านหมดไก่น้องหลายตัวนี้แล้วน้องหมดเราโทรไล่ให้เสียงกองมาฟอนจักเสียงลำเนาะเสียงฟอนโอราซอนฟอนแอมแอมเรื่องบัดนี้ไปถึงแทนพอทอให้ฝนหน่อยดอกลางลงพัดแมงขึ้นหอดฟ้าไปหาเมีย

0: บัดนี้พาเดียนข่าวน้ำมังไฟมาแข่งพอถึงย่ามจุดแล้วคนหลดห้องโหน้ำบังไฟผาแดงขาวผาพงพญาใหญ่มันหลดสุอยู่ข้างพ่ออยากเมืองและเมืองตายเพชรอุบลจะเสนอผาแดงนั่งไอเชื่อฟังครับ
1: เหลืองบาดีแด่ผมเอ้ยผาแดงฝากบ่ได้เห็นไอ้ผาดังเหลียวนี่แล้วบังไฟโตคนเดียวสุดรอเราค่าทางหมดทุนทางผาแดงหน่อยน้ำบังไฟมาแข่งของฉันขึ้นหอดป่าบังไฟข้าสุดก็

0: เหลือบัดนี้คือสิบ่ได้ดังคือดังไกลไกลไม้อบเอื้อเมื่อเสียดายเฮาสิดังโตดอกไฟอ่อนบังไฟเสียงน้อยยันขึ้นตบอุบลบ้านสังทาตาพันใหญ่ทอเราสิกินเหล่าดอกมวนเมาเมื่อบัดนี้บุญจะได้เลิกไล่ดังนี้แล้วสาวังหาปากันสิสั่งไล่ละหลางบังไฟยังข้าทางคนเมื่อตั้งลอยมืออกเกลื่อนขันมันสาวสังสู่ทั้งหงนี่พุ่มสิเต้าฝ้าแดดเท้าพุ่มสิคงดอกอวยเมื่อมีหมดทุกซ้ำเสือสิเนื้ออ่อนหรือตาวานขันมันนานนานที่ดอกเสียงบุญไฟบังขันมันลาด้วยกันแล้ว
1: ไว้อยู่ดอกพอจึงตัดสั่งให้พวกหมู่นายท่านเขาจึงนำท่านไป

เราเสียวมาได้แต่นั่นนายธนูไม่เอาเป็นบ่ได้ดอกว่าซั่นเลยเรายิ่งกระหอกน้อยตัวง่อยไม่อยู่พอ

钻头起林了林，哦，林道道烧是大，我姑儿看门外外屋是土砖昏黄。แล้วมาตำตู่ตองอุ้ยอุ้ยห้องอ้อยอ้อยเฮาแล้วตายอย่างนั้นไอ้น้อยอย่ากินเนื้อเบาพี่ซ้ำอาบนี่นางเอ้ยนางนางนี่เปิดเบื่อไอเปิดนายใส่ยังเด้อละน้องจึงสิกลุ่มสิงสังพี่ผู้มาเหมือนไก่พี่ไปทำกรรมไม่เว้นใดอื่นดาไผหนอไปอิสระหมู่บ้านป่าซะเสื้อเพิ่นผู้ใดสาก็มักพี่ก็มักบ่ได้เอิ้นแซ่แต่น้ำนางได้ละน้องจังไปหาคนตามสิไล่ตนอายทั้งที่ตายถึงตอนมึงคนผักก็กูแล้วกูสิเว้นแต่ขอมึงบ้านแม่หมู่คน

0: บัดนี้พ่อมาพังเกียร์ข่าวตาเตรักษาว่อนถึงพระพอเจ้าว่อนโมดสูเจขอให้ชาวเมืองบ้านพากันมาป่าเชื่อมพ่อแม่พี่น้องเราตั้งไว้บัดหากินลำเลื่อนตะกอนเพชรอุบลเสนอพาเดียนนั่งเอาเชื่อมขั้นต่อครับ
1: อาติยาผมเอ๋ยหันมาจากถึงเมืองขาวพงดกคงต่อใจยังขังอยู่ขอสีน้ำ

มีแล้วท่านบ่ไปเอานั่งสิคำคืนบ่มีใดท่านบ่ไปเอาน้องอาชไนพาแลนพี่น้องเอ๋ยคงสินอนแผ่นผ่าดอกตาทางอยู่ผู้เดียว

อะไรเท่าสิขาดเขียมาสิลิงพาผู้พาโนพี่น้องไปสยันยอมรับสิไอ้คำโนจนได้ไปไว้ได้ว่าบักสักเสียมเฝ้าแลนมาถึงชงเต็มแต่เท่ายัง

หอมกินมาถึงดังสิหมู่มังมาสั่งตรงปนกับหอมกับส้มผสมกันอื้อดอกจำแจวนะเนื้อขันหวยแจวโอ้ขันน้ำ

นางเอ้ยร้านอันว่าสิ่งตอนนี้ส้มแกงน้ำมันสั่งยังเลี้ยงเฮ้ยจังกินไหลสีคู่กันน้อเต็มทุ่งยังแกซุ่มสาวเสื้อเสียงเหลือแม่ห่างแกผัวบ่มีคนบ่ให้สิกินเนื้อจมสะเนินเหลือแต่ซุ่มหมายผัวตาดอกห่างปล่อยกับ

0: สาวในห้างแม่ไม้ผู้จังจมวาบริกินมันจังไหนที่มักสิกินหลวงหลายเมื่อบ้านเมืองผู้จังมากินบ่มดบ่อิ่มบัดเมื่อสาวในห้างแม่ไม้ผู้บริกินแน่น้องหลาน
1: ไอ้ขาแดงเอ้ยหากมันมั่งสังสินแนวโตกะหอกดอนโตของมันหน่อยๆทั้งเหงือกกะจางหลายเสมอหึ
2: เลี้ยวบัดนี้เด้อผมเอ้ยบัดนี้พาแดงเอ้ยท่านนั้นฟังจอดแจ้งกะหูแจ้งกะใจจิตน้อพี่น้องตกตะเล้งเอ้ยจิตกะอิ่มเอ็นน้อจนเอี่ยมท่านเสียใครทำมาว่า

นี่ดังเลยดังว่าทั้งเสียงดอกตอนเหือกก็เลยเอิ่มนั่นเองเองพาแรงตกสะเพอห้องเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ

ก็สาวให้สาวสาวผู้จบผู้งามสาวผู้เรียนมือฟ้าพญาขอมชิบบ้านสานังเอรังงามขึ้นยอดซอฟ้าชิบตาอายที่เบิ่งเอาท่านผู้จบกับจังเจ้างามก็ยังจำเจ้าอุ้ยเจ้าบ้านสาเลยกันโวละตายผิวพันสีดังอินโนแกงปันสั่งมากินแน่เสื้อมั่งสั่ง

ังกะสังโอยานสิเมืองบ้านแม่นลมหลวงเมืองในกว้างตาตวงสังสิลมเพทั้งเมืองละลาสังมาจิตมั่งสังสิทั่วเมืองนอเมืองบ้านสังบ่ผัวเก่งยาน

เหลือแต่เห็นพวกแม่ห่างทางสิ้นก็ได้กินมื้อในยามจะกินดินนั้นลงเทพังนวลหลานสูงนาข้อมุดสิดอบลงนอทั้งเตยผาแดงเอิญขั้วเอาได้แขนพลังเกี่ยวขึ้นชีขันนั้นขึ้นชีมาสิพานองดอกดุงนี้ผ้านั้นเปิดที่นี่มุ่งใส่ดอกหูพานคุณแล้วอยู่ไปนั้นคงตายสิบูเฮา

ขาแดงข้าเอาน้องมาไว้มาพ่มแลนกอดขาแดงให้แน่นๆเด้อน้องอย่าปล่อยมือเหลียวบังดินมันหลบหล่มตามห้อยมาพ่มแลนจับขาแดงให้แน่นๆขยงจนดับขาแดงโอ้ไม่ไหวเด้อน้องล่ะขาแดง

น้องไอ้ตกจับมามันหมดตาทั้งสองพี่น้องคิดว่าร่างคงตายสิจุ่มลงดอกไม้น้ำทั้งจิ้มหัวขวนยังโอ้โหเห็นนางงามจากที่ตายเป็นที่สมมาตรมือสิมันไว้เจ้กระใจ

芝麻坡弄塔地拖拉里隆隆生弄弄一碗美哎呀那个弄个马飞外拖拉起

ายเสื้อเทละอายสิตายโยนมีอายคำนั่งแล้วตายจะซึมโอ้ยพี่สิลำมุ่งเคยผัวเนื้อ

วงประเสริฐวิญญาณนี้แล้วอยู่กับนางตาหวานสิไอ้ครับน้ำปองอยู่กับวิญญาณน้องกระดิ่งท้องแก้วไอ้ห้องแล้วแนวก็มักบ่ได้ใส่สิฮู้สิอยู่เป็นโอ้โหอาที่พี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นคู่น้องสินั่งอยู่เป็นคดนี้แล้วบ่ได้เอาตัวตนสิหุ่มวิญญาณน้องไปคือกองตัดของทั่วไม้ฟอง

0: ที่ทอดบานหลายเจ้เอาน้องมาส่งถอน
1: เลี้ยวบาตี้นางเอ้ยนางบ่ต้องย่านดอกน้องบ่ต้องตื่นตกใจเลยละน้องแม่นเป็นพื้นเป็นไฟที่สิเป็นน้ำน้องเก็บที่ป้องไม้ใบในหัวใจใหม่อ่อนเฮาแล้วเป็นกะหอกก็หน่อยก็ไปหอยเบิ่งพระนะทุกข์กะทุกข์ขอบล้านของที่

เรื่องบัดนี้ตาแต่นี่สิได้ขอภาพมวลเรื่องมวลมวลล้อจอนฝ่ายพี่น้องรับมาหลายจนหลายสิขายขายทางลำตัดเอาตามนั้นเอาซ้ำสิหาลำแต่มองมวลขันสมนุนบ่ต้องสิข้องเรื่องบอนนี่ทันอยากให้เห็นบัตรดูหันจังสิอ่านมาตามหาผมสิจ่าจนหมดสิสู่คนนอกลำลอง

ร่วมกันเดี๋ยวนี้นั่นเหลืออดีตมันค่อยเตือนเชือนหัวใจไหลเด้อเบิ่งคงมันไหลเจ้าสาวลาวเน่าแดนซ้ายสิคือชายอายแม่บ่ออความคิด

ียงบนฟ้ามองเห็นหาก้อนเมฆแลนดินค่อยฮ้อนเหลือแสนถูกไฟป่าเข้าใหม่ใบไม้ก็บ่เหลือพอมีฝนเอื้อ

แทนหลวงแทนเฒ่าเข้าเวียงจันทร์ต่างกองมันสิจริงหรือบ่ฟังผู้ตาตรวจเบาบัดฝนเอาได้คิดถึงใจนึงคิดฮอดสู้บัดเมฆแล่นมาเป็นคลอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: no have money go home อันนี้มาร์กเกอร์นี่ใส่กายผมทีสิผมได้ตบช็อคนี่ได้สองกาแล้ว
1: นี่ๆอย่าเพิ่งใส่มาร์กเกอร์คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
0: พี่ใบนี่เพราะว่าผมฟาวพี่ใบก็ดูมาร์กเกอร์ที่มาร์กเกอร์เขามาฟาวเปล่าม
1: าร์กเกอร์ฟาวไหม
2: ไม่ผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้สองแต้มมีเลยได้ผมใส่ได้สองกาเนี่ย
1: ใส่สองกาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
0: มาร์กเกอร์ก็ลบไปเขาจัดการ
2: ขอโทษขอโทษ
0: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
1: คุณยายหน้าคุณอย่าพูดหน้า
2: เงินเดือนตัวกี่ตังค์ก็ไปบ้านทำให้หน้า

0: คนดูหัวเราะตอนเราเสียค่าเกมฝรั่งว่าเซมเซม no have money go home
1: ไม่ได้นะหมดเงินแล้วอยู่ทำไมกัน
0: ไปทำมาก็ได้ดีกล้า
2: เฮ้ยไปดีเลยจะมาเนอะวันหลังมาใหม่ได้ละ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคับกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกว้างถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไมค์ลอยไมค์

0: ายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้วเปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสบ้าฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้าน
6: อำไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อ

ปันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังไงอาเศษเตท่อกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนมาไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกชายเพิ่นลูกชายโตแม่ลูกไข่ลูกชายย่านตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบีย

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบอกขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักบาดจังหันเด้อคำเอ๋ย

เศรษฐีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแห้ง14ค่ำให้พวกเจ้าลงไปเอาหอกเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิจาลูกพ่อเอ้ยโอ้ยเขา

0: ข้าเถ้าเอ้ยลูกเข้าคือบ่เห็น
1: จันเทเอ้ยวันสิไหลมาสู่เมืองวิญญาณเถ้า

แม่คำเอ๋ยนี่ยังลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินหัวข้าวนอน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599

0: 9
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
0: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการปล่อยวาง

การที่เราอยู่ร่วมกันนี้จะต้องมีระเบียบระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนหมู่มากไม่ใช่จำเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นอยู่คนเดียวก็ต้องมีระเบียบอย่างพระวินัยพระวินัยสมัยก่อนนี้มีนิดเดียวพระสงฆ์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนามีมากขึ้นต่างคนต่างจะทำอะไรก็มีหลายเรื่องบางคนอยากจะทำอย่างนั้นบางคนอยากจะทำอย่างนี้ก็มีกันมาเรื่อยๆเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าของเราตั้งข้อกติกาคือพระวินัยขึ้นมาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติอยู่ไปนานๆก็มีคนบางคนทำเรื่องมาอีกหลายอย่างดังนั้นพระวินัยจึงไม่มีทางจบสิ้นหลายล้านสิกขาบทแต่ก็ยังไม่จบพระวินัยไม่มีทางจบสิ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมเรื่องธรรมะเนี่ยมีทางจบก็คือการปล่อยวางเรื่องพระวินัยก็คือเอาเหตุผลกันถ้าเอาเหตุผลกันแล้วไม่จบหรอก

สมัยหนึ่งอาตมาไปบริหารพระ3 หรือ 4 องค์ไปอยู่ในป่าไฟไม่ค่อยจะมีเพราะอยู่บ้านป่าองค์หนึ่งก็ได้อ่านหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่ที่หน้าพระประธานที่ทำวัดกันอ่านอยู่ก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็หนีไปไฟไม่มีมันก็มืดพระองค์ที่มาทีหลังก็มาเหยียบหนังสือจับหนังสือขึ้นมาก็โวยวายขึ้นว่าพระองค์ไหนเนี่ยไม่มีสติทำไมไม่รู้จักที่เก็บหนังสือสอบสวนถามไปถึงพระองค์นั้นพระองค์นั้นก็รับปากว่าผมเอาหนังสือเล่มนี้ไว้ที่นี่ทำไมท่านไม่รู้จักที่เก็บหนังสือผมเดินมาผมเหยียบหนังสือนี้โอ้อันนั้นเป็นเพราะว่าท่านน่ะไม่สำรวมต่างหากเล่าเห็นไหมมันมีเหตุผลอย่างนั้นจึงเถียงกันองค์นั้นบอกว่าเพราะท่านไม่เอาไปไว้ในที่เก็บท่านไม่รู้จัก

0: เก็บหนังสือท่านจึงไว้อย่างนี้องค์นี้ก็บอกว่าเป็นเพราะท่านไม่สำรวมท่านสำรวมแล้วคงไม่เดินเหยียบหนังสือเล่มนี้มีเหตุผลว่าอย่างนั้นมันก็เกิดเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันไม่จบด้วยเรื่องเหตุผลเรื่องธรรมะที่แท้จริงนั้นต้องทิ้งเหตุทิ้งผลคือธรรมะมันสูงกว่านั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ระงับกิเลสทั้งหลายได้นั้นมันอยู่นอกเหตุเหนือผลไม่อยู่ในเหตุอยู่เหนือผลทุกข์มันจึงไม่มีสุขมันจึงไม่มีธรรมนั้นท่านเรียกว่าระงับระงับเหตุระงับผลถ้าพวกใช้เหตุผลอยู่อย่างนี้เถียงกันตลอดจนตายเหมือนพระสององค์นั้นธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ต้องอยู่นอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายธรรมนี้เป็นธรรมที่ระงับคนเราก็มาสงสัยอยู่นี่แหละผู้ชายยิ่งสงสัยมากความสงสัยนี่ตัวสำคัญมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้มันจะตายอยู่แล้วมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์ธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเดินไปเท่านั้นถ้ามัวคิดว่าเมื่อไปถึงนี้ฉันนี่สุขเหลือเกินไม่ได้ฉันนี่ทุกข์เหลือเกินไม่ได้แต่ถ้าฉันไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่คือมันระงับแล้วสงสัยไม่มีตรงโน้นมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงที่ปฏิบัติไปเรื่อยๆสุขเกิดขึ้นมาทุกข์เกิดขึ้นมาเรารู้มันทั้งสองอย่างนี้สุขนี้ก็สักว่าสุขทุกนี้ก็สักว่าทุกเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนเราเขาธรรมนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นมาดับไปเท่านั้นจะเอาอะไรกับมันสงสัยทำไมมันเกิดอย่างนั้นเมื่อเกิดอีกทำไมมันไปอย่างนั้นล่ะสงสัยอย่างนี้มันเป็นทุกข์ปฏิบัติไปจนตายก็ไม่รู้เรื่องมันทำให้เกิดเหตุไม่ระงับเหตุของมันความเป็นจริงธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ธรรมนี้นำเราไปสู่ความสงบสงบจากอะไรจากสิ่งที่ชื่นชอบจากสิ่งที่ชอบใจจากสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าเราชอบสิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่หมดธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมระงับธรรมนี้เป็นธรรมก่อทุกข์ขึ้นมาให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเราจึงสงสัยตลอดเวลาแม่วันนี้ฉันได้มาแล้วพรุ่งนี้ทำไมหายไปแล้วมันหายไปไหนฉันนั่งเมื่อวานนี้มันสงบดีเหลือเกินวันนี้ทำไมมันวุ่นวายมันไม่สงบเพราะอะไรอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้เหตุของมันครั้นปล่อยวางว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้วันนี้มันสงบแล้วไม่แน่นอนหนอเราต้องเห็นโทษมันอย่างนี้สงบแล้วมันก็ไม่แน่นอนฉันไม่ยึดมั่นไว้สงบก็สงบเถอะความไม่สงบก็ไม่แน่นอนเหมือนกันฉันไม่ว่าฉันเป็นผู้ดูเท่านั้นที่สงบฉันก็รู้ว่าเรื่องมันสงบที่ไม่สงบฉันก็รู้ว่าไม่สงบแต่ว่าฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่ว่ามันสงบหรือไม่สงบเห็นไหมเรื่องมันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ระงับมันก็ไม่วุ่นวายมันจะสงบฉันก็รู้ว่ามันเรื่องของมันฉันจะดูอยู่แค่นี้แหละดูเรื่องที่มันสงบมันก็ไม่แน่นอนดูเรื่องที่มันวุ่นวายมันก็ไม่แน่นอนมันแน่นอนอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปเป็นกับมันเลยถ้าอย่างนี้มันก็สบายและสงบเพราะว่าเรารู้เรื่องมันไม่ใช่ว่าเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เรื่องนี้เป็นอย่างนี้มันสงบเพราะเรารู้เรื่องว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการปล่อยวางเราคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉันคนทุกคนต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขามาพูดถูกใจเรามีไหมจะมาทำให้ถูกใจเราทุกคนน่ะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวาง เราเกิดมาในชีวิตหนึ่งเราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะสบายได้ไหมคนเราคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคนนี้เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำให้ดีทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะเราจะต้องศึกษาอย่างนี้ฉะนั้นเราจะต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปหมายมั่นอย่าไปยึดมั่นจับมาดูแล้วรู้เรื่องเราก็ปล่อยมันไปซะอย่างนางเตยเนี่ยเห็นไหมมันทำอย่างนั้นมันถูกใจเราไหมบางทีก็ไปในวัดแล้วก็เข้าห้องน้ำซะฉันจะปรงสังขารเดี๋ยวนี้ฉันไม่หนีหรอกจะต้องไปรื้อส้วมเอามันออกมาต่อมามันก็ทำอีกเพราะคนมันเป็นบ้าเสียแล้วจำเป็นมันก็ต้องปล่อยไปนางเตยน่ะมันเป็นบ้าเสียแล้วเราต้องรู้เรื่องกันว่ามันเป็นบ้ามันสติไม่ดีมันเสียสติอย่าไปถือมันเลยเขาจะพูดยังไงก็รับฟังมันไปเถอะมันจะทำยังไงก็ระวังไว้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราต้องถอยกลับมาอยู่ตรงนี้เราก็มีความสบายอารมณ์ก็เหมือนกันฉันนั้นที่มันมากระทบเราอยู่ทุกวันนี้บางทีก็ร้ายบางทีก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ในที่นี้ก็เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมันไม่ได้นอกจากเราปฏิบัติธรรมะให้รู้ว่าคนคนนี้มันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธความโกรธนี่มันมาจากไหนเราทำให้มันโกรธหรือเปล่าดูว่ามันดีไหมทำไมเราถึงชอบมันทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วไม่ดีไม่ดีเราเก็บไว้ทำไมก็เป็นบ้าเท่านั้นทิ้งมันไปเสียถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็จะไปในทำนองนี้เมื่ออยู่ด้วยกันกับคนมากๆมันก็ยิ่งให้การศึกษาเรามากที่สุดให้มันวุ่นวายซะก่อนให้รู้เรื่องของความวุ่นวายซะก่อนมันจึงจะถึงความสงบอย่าหนีไปที่ไหนพระอานนท์กับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยก่อนไปบิณฑบาตบ้านมิจฉาทิฏฐิพอไปถึงหน้าบ้านพระพุทธองค์ก็สะพายบาตรยืนเฉยท่านก็สบายเพราะท่านเข้าใจว่าเรายืนอยู่เฉยๆมันไม่บาปหรอกเขาจะให้ก็ไม่เป็นไรเขาจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรท่านยืนอยู่เฉยๆพระอานนท์เดินย่ำเท้าไปมาอายเขาคิดว่าพระพุทธองค์เนี่ยอยู่ทำไมถ้าเขาไล่ก็น่าจะหนีไปเขาไม่ให้ก็ยังทนอยู่ไม่ก่อประโยชน์อะไรเลยพระพุทธองค์ก็เฉยจนกว่าสุดวิสัยแล้วก็ไปบางทีเขาก็ให้ในฐานะที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็เอาเขาให้พระพุทธเจ้าก็เอาท่านไม่หนีไปไหนไม่เหมือนพระอานนท์พอกลับมาถึงอารามพระอานนท์ก็กราบพระพุทธองค์ถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรงไหนที่เขาไม่ใส่บาตรให้เราจะไปยืนอยู่ทำไมมันเป็นทุกข์อายเขาไม่ให้ก็รีบไปที่อื่นเสียมิดีกว่าหรือพระพุทธองค์ตรัสอานนท์ตรงนี้ถ้าเรายังไม่ชนะมันไปที่อื่นก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่ไปที่อื่นเราก็ชนะพระอานนท์ว่าชนะไม่ชนะไม่รู้เรื่องอายเขาอายทำไมอานนท์อย่างนี้มันผิดหรือเปล่าเป็นบาปไหมเรายืนอยู่เขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรพระอานนท์บอกว่าอาย อายทำไมเรายืนอยู่เฉยๆมันเป็นบาปที่ไหนอานนท์เราจะต้องคำอยู่อย่างนี้ถ้าเราชนะมันตรงนี้ไปที่ไหนมันก็ชนะแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไปที่โน้นถ้าไปที่โน้นแล้วเขาไม่ให้เราจะไปไหนอานนท
1: ์ไปอีกไปบ้านโน้นอีก
0: ถ้าหากบ้านโน้นเขาก็ไม่ให้เราจะไปตรงไหน
1: ก็ไปตรงโน้นอีก
0: เลยไม่มีที่หยุดเลยอานนท์ถ้าเราไม่ชนะตรงนี้ไปข้างหน้ามันก็ไม่ชนะถ้าเราชนะอยู่ที่นี่แห่งเดียวไปที่อื่นมันก็ชนะทั้งนั้นอานนท์เข้าใจผิดแล้วไม่ต้องอายสิพระองค์ตรัสว่าอะไรเป็นบาปอันนั้นท่านให้อายอะไรที่ไม่เป็นบาปจะอายทำไมใครอายก็โง่เท่านั้นภาวนายังไม่เป็นเลยถ้าอายอย่างนั้นเราจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะมีปัญญาถ้าไปอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดดีพูดชั่วให้มันก็สบายแต่เราจะไม่รู้เรื่องสบายอย่างนี้มันไม่มีปัญญาถ้าถูกอารมณ์แล้วปัญญามันไม่มีก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่ในโลกก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์เรื่อยไปเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นมันก็เป็นไม่อยากจะอยู่มันก็อยู่เป็นไปอยู่อย่างนั้นให้เรามาพิจารณาอย่างนั้นเราต้องกลับมาย้อนพิจารณาอารมณ์ที่ท่านตรัสว่านินทาสรรเสริญมันเป็นคู่กันมาเรื่องนินทาเรื่องสรรเสริญเป็นธรรมดาของโลกถ้าไม่ดีเขาก็นินทาถ้าดีเขาก็สรรเสริญพระพุทธองค์ท่านไม่เห็นแก่นินทาไม่เห็นแก่สรรเสริญจงเรียนสรรเสริญให้มันรู้จักจงมาเรียนนินทาให้มันรู้จักให้รู้จักสรรเสริญกับนินทาสรรเสริญนินทามันก็มีผลมีเหตุเท่ากันนินทาเราก็ไม่ชอบนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าสรรเสริญเราชอบสิ่งที่เราชอบมันพาให้เราทุกข์มีไหมเช่นว่าเรามีเพชรสักเม็ดหนึ่งเราชอบมากชอบกว่าก้อนหินธรรมดาเอาวางไว้ถ้ามีขโมยมาหยิบเอาก้อนเพชรไปเราจะเป็นยังไงนั่นมันของดีมันหายทำให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันดังนั้นเราต้องอดทนต่อสู้ให้เรามีสติคุ้มครองจิตของเราสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้ช่วยประคับประคองดวงใจของเราให้อยู่กับธรรมะสติระลึกได้ว่าบัดนี้เราจะจับไม้เท้าเมื่อเราจับไม้เท้าอยู่ก็รู้ว่าเราจับไม้เท้านี่เป็นสัมปชัญญะถ้าเรารู้อยู่ในขณะนี้ขณะเมื่อเราจะทำหรือเมื่อเราทำอยู่ก็รู้ตามความจริงของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละที่จะช่วยประคับประคองใจของเราให้รู้ธรรมะที่แท้จริงทีนี้ถ้าหากว่าเราเผลอไปนาทีหนึ่งก็เป็นบ้านาทีหนึ่งเราไม่มีสติ2นาทีเราก็เป็นบ้า2นาทีถ้าไม่มีสติครึ่งวันเราก็เป็นบ้าอยู่ครึ่งวันเป็นอย่างนี้สตินี้คือความระลึกได้เมื่อเราจะพูดอะไรทำอะไรต้องรู้ตัวว่าเราทำอยู่เราทำอยู่เราก็รู้ตัวอยู่ระลึกได้อยู่อย่างนี้คล้ายๆกับเราขายของอยู่ในบ้านของเราเราก็ดูของของเราอยู่คนจะเข้ามาซื้อของหรือขโมยของของเราถ้าเราสะกดรอยมันอยู่เสมอเราก็รู้เรื่องว่าคนคนนี้มันมาทำไมเราจับอาวุธของเราไว้อยู่อย่างนี้คือเรามองเห็นพอขโมยมันเห็นเรามันก็ไม่กล้าที่จะทำเราอารมณ์ก็เหมือนกันถ้ามีสติรู้อยู่มันจะทำอะไรเราไม่ได้อารมณ์มันจะทำให้เราดีใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมอันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกถ้าอย่างนี้อารมณ์นั้นก็เป็นโมฆะเท่านั้นเราสอนตัวของเราอยู่เรามีสติอย่างนี้เราก็รักษาอย่างนี้เรื่อยๆไปตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนไหนๆก็ตาม เมื่อเรายังมีสติอยู่เมื่อนั้นแหละเราได้ภาวนาอยู่การภาวนาไม่ใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิอย่างเดียวยืนเดินนั่งเราก็รู้จักนอนอยู่เราก็รู้จักเรารู้จักตัวของเราอยู่เสมอจิตของเรามีความประมาทเราก็รู้จักไม่มีความประมาทเราก็รู้จักของเราอยู่ความรู้อันนี้แหละที่เรียกว่าพุทโธเรารู้เห็นนานๆพิจารณาดีๆมันก็รู้จักเหตุผลของมันมันก็รู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นชาวตะวันตกมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ไปเฉยๆอย่างนั้นความที่อยู่ติดต่อใกล้ชิดกันไปถึงแม้จะพูดภาษาไม่รู้เรื่องก็ตามแต่มันรู้เรื่องเข้าใจได้เห็นไหมมองดูหน้ากันรู้เรื่องกันถึงพูดภาษากันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่กันไปได้มันรู้กันด้วยวิธีนี้ไม่ต้องพูดกันทำงานก็ต่างคนต่างทำอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไม่รู้จักพูดกันมันก็ยังรู้เรื่องกันอยู่ด้วยกันได้รู้ได้โดยอากัปกิริยาที่ว่ารักกันหรือชอบกันอะไรมันก็รู้ของมันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับแมวกับสุนัขมันไม่รู้ภาษาแต่ว่ามันก็รู้จักรักเจ้าของเหมือนกันแมวหรือสุนัขอยู่บ้านเราถ้าเรามาถึงบ้านสุนัขมันก็วิ่งไปทำความขอบคุณด้วยเห็นไหมถ้าเรามาจากตลาดหรือมาจากที่อื่นมาถึงบ้านแมวอยู่ที่บ้านเรามันก็มาทำความขอบคุณมันจะร้องว่าเมียวเมียวมันมาเสียดมาสีเราแต่ภาษามันไม่รู้แต่จิตมันรู้อย่างนั้น

อันนี้เราก็อยู่ไปกันได้อย่างนั้นเราต้องให้เข้าใจกันอย่างนั้นเราปฏิบัติธรรมะบ่อยๆจิตมันก็คุ้นเคยกับธรรมะเช่นว่าความโกรธเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์พระท่านว่ามันเป็นทุกข์มาแล้วชอบทุกข์ไหมไม่ชอบไม่ชอบและเอาไว้ทำไมถ้าไม่ชอบจะยึดเอาไว้ทำไมทิ้งมันไปสิถ้าทุกข์มันเกิดล่ะคุณชอบทุกข์หรือเปล่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบทุกข์แล้วยึดไว้ทำไมก็ทิ้งมันไปสิท่านก็สอนทุกวันทุกวันก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปทุกข์มันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็รู้คำสอนครั้งหนึ่งทุกข์เราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกข์แต่เราไปยึดไว้ทำไมสอนอยู่เรื่อยๆบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆวางวางไปก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีนึงก็ดีสองทีก็ดีสามทีก็ดีมันก็เกิดประโยชน์แล้วเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดมาความรู้เฉพาะตัวของเราเราจะนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะเราปิดปากตรงนี้ไว้ปิดปากกายแต่เปิดปากใจนี้ไว้ใจมันพูดนั่งอยู่เงียบๆยิ่งพูดดีพูดกับอารมณ์รู้อารมณ์เสมอนี่เรียกว่าปากในนั่งอยู่เฉยๆเราก็รู้จักพูดอยู่ข้างในรู้อยู่ข้างในไม่ใช่คนโง่คนรู้อยู่ข้างในรู้จักอารมณ์สั่งสอนตัวเองก็เพราะอันนี้ชีวิตของเรานี่มันแก่ทุกวันเกิดมามีการยกเว้นไม่แก่บ้างไหมวันคืนของเราเนี่ยตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นตอนค่ำมันยกเว้นอายุของเราไหมวันนี้มันก็ให้แก่พรุ่งนี้มันก็ให้แก่นอนหลับอยู่มันก็ให้แก่ตื่นอยู่ก็ให้โตขึ้นตามเรื่องของมันเรียกว่าปฏิปทาของมันสม่ำเสมอเลือเกินเราจะนอนอยู่มันก็ทำงานของมันอยู่เราจะเดินมันก็ทำงานคือความโตของเรานี่แหละกลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตจะนั่งอยู่จะนอนอยู่มันมีความโตของมันอยู่เพราะมันชีวิตประจำวันมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอร่างกายของเรามันได้อาหารมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปฏิปทาของมันมันจึงทำให้เราโตจนไม่รู้สึกดูเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็โตของมันเองแต่สิ่งที่เราทำก็คือเรากินอาหารกินข้าวดื่มน้ำนั่นเป็นเรื่องของเราเรื่องร่างกายมันจะโตจะอ้วนมันก็เป็นของมันเราก็ทำงานของเราสังขารก็ทำงานของสังขารมันไม่พลิกแพลงอะไรนี่ปฏิปทามันติดต่อกันอยู่เสมอการทำความเพียรของเราก็เหมือนกันต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราจะต้องมีสติติดต่อกันอยู่อย่างนั้นเสมอมีความรู้ติดต่อกันอยู่เสมอเป็นวงกลมจะไปถอนหญ้าก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะทานอาหารก็ได้จะกวาดบ้านอยู่ก็ได้ต้องไม่ลืมมีความรู้ติดต่ออยู่เสมอตัวนี้มันรู้ธรรมะมันจะพูดอยู่เรื่อยๆใจข้างในมันจะพูดอยู่เรื่อยๆเป็นอยู่อย่างนั้นมีความรู้อยู่มีความตื่นอยู่มีความเบิกบานอยู่สม่ำเสมออย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากไม่ต้องสงสัยอะไรเลยอะไรมันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเท่านี้แหละเราก็รู้ของเราไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละการปฏิบัติของ

มีคนถามว่าการทำภาวนาเนี่ยต้องอธิษฐานหรือไม่จะทำเวลานานเท่าไหร่5หรือว่า10นาทีอาตมาเลยบอกว่าไม่แน่นอนบางทีอธิษฐานว่าฉันจะนั่ง3ชั่วโมงนั่งไปได้10นาทีก็เดือดร้อนแล้วไม่ถึงชั่วโมงก็หนีไปแล้วเมื่อหนีไปแล้วก็มานั่งคิดว่าแหมเรานี้พูดโกหกตัวเราเองเอาแต่โทษตัวเองอยู่ไม่สบายใจบางทีก็เอาธูปสักดอกนึงมาจุดอธิษฐานจิตใจว่าไฟจุดธูปดอกนี้ไม่หมดฉันจะไม่ลุกหนีฉันจะพยายามอยู่อย่างนี้พอท่านพูดอย่างนี้พยายามมารก็มาแล้วนั่งเข้าไปสักนิดนึงนั่นทุกหลายเหลือเกินเดี๋ยวมดกัดเดี๋ยวยุงกัดมันวุ่นไปหมดจะลุกหนีไปก็อธิษฐานแล้วนี่มันตกนรกนึกว่านานเต็มทีแล้วลืมตาดูมองดูทูปก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยหลับตาอธิษฐานใหม่ต่อไปอีก3ที 4 ทีทูปก็ยังไม่หมดเลยก็มาคิดเรานี่มันไม่ดีเหลือเกินโกหกตัวของตัวอยู่เลยวุ่นยิ่งกว่าเก่าอีกเรานี่เป็นคนไม่ดีเป็นคนอัปรีจันไรเป็นคนโกหกพระพุทธเจ้าโกหกตัวเราเองเกิดบาปขึ้นมาอีกอาตมาเห็นว่าต้องพยายามทำไปเรื่อยๆพอสมควรที่จะเลิกก็เลิกเหมือนกันกับเราทานข้าวเราอธิษฐานมันเมื่อไหร่ทานไปทานไปมันจวนจะอิ่มจะพอเราก็เลิกเมื่อนั้นกินมากไปก็อาเจียนออกเท่านั้นแหละให้มันพอดีอย่างนั้นเราเหมือนพ่อค้าเกวียนต้องรู้จักกำลังโคของเราต้องรู้จักกำลังเกวียนของเราโคของเรามีกำลังเท่าไหร่เกวียนของเรารับน้ำหนักได้เท่าไหร่ต้องรู้จักต้องเอาตามกำลังโคต้องเอาตามกำลังเกวียนของเราอย่าเอาตามความอยากของเราสิเรามีเกวียนเล่มเดียวอยากจะบรรทุกหนักให้ขนาดรถ10ล้อมันก็พังเท่านั้นก็ตายนะสิมันต้องค่อยๆไปค่อยๆทำอย่างนี้ให้รู้จักของเราปฏิปทาเราทำไปเรื่อยๆก็สบายมันวุ่นวายก็ตั้งใหม่มันวุ่นวายก็ไปก็ตั้งใหม่ถ้ามันวุ่นวายนักก็ลุกเดินจงกรมซะเดินมันจนเหนื่อยพอเหนื่อยก็มานั่งนั่งกำหนดมันเหนื่อยมันจะสงบระงับถ้าเดินก็พอแรงนั่งก็สมควรแล้วอยากจะพักผ่อนก็พักผ่อนเสียแต่ว่าจิตใจอย่าลืมมีสติอยู่ทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนให้สม่ำเสมออย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องไม่ย่อหย่อนจะต้องทำความพยายามอย่างนั้นความอยากจะเร็วของเราเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมะมันเป็นความอยากของเราใจอยากจะเร็วที่สุดแต่มันทำไม่ได้ธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็กำหนดจิตปฏิบัติตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอยากจะให้มันเร็วที่สุดนั้นไม่ใช่ธรรมมันคือความอยากของเราเราจะทำตามความอยากของเรานั้นไม่จบให้รู้จักดูประวัติของพระอานนท์พระอานนท์นั้นมีศรัทธามากที่สุดพรุ่งนี้เขากำหนดให้พระอรหันต์ทำปฐมสังคายนาแล้วคณะสงฆ์ก็กำหนดพระอานนท์องค์หนึ่งว่าจะเอาไปร่วมทำสังคายนาแต่จะเอาเฉพาะพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอานนท์เหลือเพียงองค์เดียวเท่านั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ไม่รู้จะทำยังไงพระอานนท์ก็อาศัยความอยากนึกว่าเราต้องทำอะไรเนาะจึงจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้เขาจะนับเข้าอันดับแล้วจะประชุมสงฆ์ทำสังคายนาตอนกลางคืนก็ตั้งใจนั่งไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งทำอยู่อย่างนั้นอยากจะเป็นพระอรหันต์กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขาทำไปทุกอย่างคิดไปทางนี้ก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางโน้นก็มีแต่ปัญญาหยาบคิดไปทางไหนก็มีแต่ปัญญาหยาบทั้งนั้นวุ่นวายไปหมดคิดไปก็จวนจะสว่างเรานี้แย่เราจะทำอย่างไรเนาะเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายจะทำสังคายนาแล้วเรายังเป็นปุถุชนจะทำอย่างไรเนาะทำที่พระพุทธองค์ท่านแสดงไว้เราพิจารณาทุกอย่างไม่ขัดข้องแต่เรายังตัดกิเลสไม่ได้ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าทำอย่างไรเนาะเลยคิดว่าเราก็ทำความเพียรมาตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงบัดนี้หรือมันจะเหนื่อยไปมากกระมัง
คิดว่าควรจะพักผ่อนสักพักหนึ่งเลยเอาหมอนมาจะพักผ่อนเมื่อจะพักผ่อนก็ปล่อยวางทอดทุระหมดเท่านั้นศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเลยพอเท้าพ้นพื้นเท่านั้นตอนนั้นขนาดจิตเดียวพอดีจิตรวมได้ที่ตั้งใจว่าจะพักผ่อนมันปล่อยวางทอดทุระตอนนั้นเองพระอานนท์ได้ตรัสรู้ธรรมตอนที่ว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ปล่อยวางก็เลยไม่มีโอกาสที่จะตรัสรู้ธรรมให้เข้าใจว่าการที่ตรัสรู้ธรรมนั้นมันพร้อมกับการปล่อยวางด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าเราจะเร่งให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเห็นว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพอพักผ่อนพอวางเข้าปุ๊บตรงนั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งไม่มีความอยากเข้ามายุ่งเลยสงบตรงนั้นเลยพอจิตตอนนั้นรวมดีก็เป็นโอกาสพบตรงนั้นพระอานนท์เกือบจะไม่รู้ตัวรู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นที่พระอานนท์อยากจะตรัสรู้ให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นี่คือความอยากแต่พอรู้จักวางตรงนั้นแหละคือการตรัสรู้ธรรมะคนไม่รู้จักมันก็ทำยากเช่นว่าตรงนั้นไม่ใช่ที่อยู่ของคนความวิตกของปุถุชนจะไปวิตกตรงนั้นก็ไม่ได้เช่นว่านี่พื้นนั่นหลังคาตรงนี้ระหว่างหลังคากับพื้นไม่มีอะไรเห็นไหมตรงนี้ไม่มีภพภพคือหลังคากับพื้นระยะกลางนี้เรียกว่าไม่มีภพถ้าคนจะอยู่ก็ต้องอยู่ข้างล่างหรือข้างบนตรงนี้ไม่มีคนที่จะอยู่ไม่มีใครที่จะอยู่เพราะว่ามันไม่มีภพตรงนี้คนไม่สนใจการปล่อยวางอย่างนี้คนไม่สนใจว่าการปล่อยวางมันจะเกิดอะไรไหมเมื่อขึ้นไปถึงนู้นเป็นภพที่เคยอยู่ลงมาทางนี้ก็เป็นภพที่เคยอยู่ขึ้นไปข้างบนนี้หน่อยก็สุขสบายหล่นลงมาตูมก็เจ็บแล้วเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์กับสุขแต่ที่มันจะวางให้เป็นปกติไม่มีเพราะว่าที่ไม่มีภพนั้นคนไม่สนใจแม้จิตจะวิตกก็ให้วิตกไปในปกติไม่มีภพที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีภพไม่มีชาติคือไม่มีอุปทานนั่นเองอุปทานเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดถ้าอุปทานนั้นเราปล่อยไม่ได้เราอยากจะสงบมันก็ไม่สงบคนเราอยู่กับภพถ้าไม่มีภพคิดไม่ได้เพราะนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นกิเลสของคนมันเป็นอย่างนั้นพระนิพพานที่พระพุทธองค์ท่านว่าพ้นจากภพชาติฟังไม่ได้ไม่เข้าใจมันเข้าใจแต่ว่าต้องมีภพชาติถ้าไม่มีภพถ้าไม่มีที่อยู่ฉันจะอยู่อย่างไรยิ่งคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราแล้วเนี่ยฉันจะอยู่อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออยากจะเกิดอีกแต่ก็ไม่อยากตายมันขัดกันซะอย่างนี้ฉันอยากเกิดแต่ฉันไม่อยากตายมันพูดเอาคนเดียวตามภาษาคนแต่การเกิดและไม่ตายนั้นมีไม่ในโลกนี้เมื่อคนอยากเกิดก็คือคนนั้นอยากตายนั่นเองแต่เขาพูดว่าฉันอยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาก็ไปคิดในมันทุกข์ทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักทุกข์เขาจึงคิดอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านว่าตายนี้มาจากความเกิดถ้าไม่อยากตายอย่าเกิดสิแต่นี่อยากเกิดอีกแต่ว่าไม่อยากตายพูดกับกิเลสตัณหาเนี่ยมันยากมันลำบากมันถึงมีการปล่อยวางได้ยากมีการปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้กิเลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าไม่มียางต้นเสาอันนี้อะไรไปเกาะไม่มีที่เกาะจึงไม่มีภพไม่มีชาติถ้าพูดถึงว่าเราไม่มีภพมีชาติเราฟังไม่ได้จนกระทั่งท่านย้ำเข้าไปถึงตัวตนนี้ว่าไม่มีตัวมีตนตัวตนนั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมันจริงอยู่มันก็จริงโดยสมมุติถ้าพูดถึงวิมุตติตัวตนก็ไม่มีเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราก็ไปสมมุติว่ามันเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาเมื่อเป็นสมมุติเป็นตัวเป็นตนก็ยึดตัวตนนั้นไว้อีกเลยเป็นคนมีตนถ้ามีตนก็มีของตนถ้าไม่มีตนของตนก็ไม่มีถ้ามีตนมันก็มีสุขมีทุกข์ถ้ามีตนมันก็มีของตนพร้อมกันขึ้นมาเลย
เราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นฉะนั้นคนเราจึงไปคิดว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากตายพูดถึงเรื่องกระแสพระนิพพานแล้วถ้าไม่รู้ปัจจัตตังแล้วก็ไม่มีใครที่จะปรารถนาอะไรถึงพระนิพพานนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องปรารถนาอีกด้วยพระนิพพานปรารถนาไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้มันเป็นลักษณะที่เข้าใจยากถึงเราจะเข้าใจในเรื่องพระนิพพานแต่จะพูดให้คนอื่นฟังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันไม่เข้าใจเพราะธรรมอันนี้ถ้าแบ่งให้กันได้มันก็สบายละสิแต่ธรรมนี้มันเป็นปัจจัตตังมันรู้เฉพาะตัวของเราเองบอกคนอื่นได้แต่มีปัญหาอยู่ว่าคนอื่นจะรู้ไหมฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอาขาตาโรตถาคตาแปลว่าพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกนั่นก็เหมือนกับเราทุกวันนี้แหละเป็นผู้บอกไม่ใช่ผู้ทำให้บอกแล้วให้เอาไปทำจึงจะเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นเกิดความเป็นจริงขึ้นเฉพาะตนเป็นปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิวินยูชนรู้เฉพาะตัวเองทั้งนั้นอย่างพูดวันนี้จะมาเชื่ออาตมานั้นก็ยังไม่ใช่ของดีมันยังไม่ใช่ของแท้คนที่เชื่อคนอื่นอยู่พระพุทธองค์ท่านว่ายังโง่อยู่พระพุทธองค์ท่านให้รับรู้ไว้แล้วไปพิจารณาให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะตัวเราเองทำนี้มันจึงเป็นปัจจัตตังอย่างนั้นทีนี้ในเรื่องการฟังธรรมก็ให้ทำความเข้าใจว่าต้องไม่ปฏิเสธรับฟังไม่เชื่อก็พิจารณาดูไม่เชื่อก็ไม่ว่าเชื่อก็ไม่ว่าวางไว้ก่อนเราจะรู้โดยให้เกิดปัญญาอะไรทุกอย่างถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอในใจของเราเองก็ยังไม่ปล่อยวางคือว่ามีสองข้างนี่ข้างหนึ่งนี่ก็อีกข้างหนึ่งคนเรานั้นจะแอบเดินมาข้างนี้หรือแอบเดินไปข้างนั้นที่เดินไปกลางๆไม่ค่อยเดินหรอกมันเป็นทางเปลี่ยวเดี๋ยวรักก็ไปทางรักพอชังก็ไปทางชังจะปล่อยการรักการชังนี้ไปมันเป็นทางเปลี่ยวมันไม่ยอมไปเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมะทรงเทศเป็นปฐมเทศนาเลยตรงนี้ทางหนึ่งเป็นทางสุขของกามทางหนึ่งเป็นทางทุกข์ทรมานตนสองทางนี้ไม่ใช่ทางที่สงบท่านพูดว่าไม่ใช่ทางของสมณะสมณะนี้คือความสงบสงบจากสุขทุกข์ไม่ใช่มีความสุขแล้วมันสงบไม่ใช่มีความทุกข์แล้วมันสงบต้องปราศจากสุขหรือทุกข์มันจึงเป็นเรื่องความสงบถ้าเราทำอย่างนั้นและมีสุขใจเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมะที่ดีนะแต่เราต้องวางสุขหรือทุกข์ไว้สองข้างความรู้สึกต้องไปกลางๆเดินผ่านมันไปกลางๆเราก็มองดูสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นแต่เราไม่ปรารถนาอะไรเดินมันเรื่อยไปเราไม่ต้องการสุขเราไม่ต้องการทุกข์เราต้องการความสงบจิตใจของเราไม่ต้องแวะไปหาความสุขไม่ต้องแวะไปหาความทุกข์ก็เดินมันไปเรื่อยเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเกิดขึ้นแล้วสัมมาสังกัปปะคือความดำริวิตกวิจารมันก็ชอบทั้งนั้นอันนี้เป็นสัมมามรรคเป็นมรรคปฏิปทาถ้าจะทำอย่างนี้ให้เกิดอย่างนั้นทีนี้เราได้ฟังเราก็ไปคิดดูธรรมะทั้งหมดนี้ท่านต้องการให้ปล่อยวางปล่อยวางจะเกิดขึ้นมานั้นต้องรู้ความเป็นจริงถึงจะปล่อยวางได้ถ้าความรู้ไม่เกิดก็ต้องมีการอดทนมีการพยายามมีการปฏิบัติธรรมอยู่มันต้องใช้ทุนอยู่เสมอทีเดียวเรียกว่าต้องปฏิบัติธรรมแต่เมื่อมันรู้เห็นหมดแล้วธรรมะก็ไม่ได้แบกเอาไปด้วยอย่างเลื่อยคันนี้เขาจะเอาไปตัดไม้เมื่อเขาตัดไม้หมดแล้วอะไรก็หมดแล้วเลื่อยก็เอาวางไว้เลยไม่ต้องไปใช้อีกเลื่อยคือธรรมะธรรมะต้องเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลถ้าหากว่ามันเสร็จแล้วธรรมะที่อยู่ก็วางไว้เหมือนเลื่อยที่เขาตัดไม้ท่อนนี้ก็ตัดท่อนนี้ก็ตัดตัดเสร็จแล้วก็วางไว้ที่นี่อย่างนั้นเลื่อยก็ต้องเป็นเลื่อยไม้ก็ต้องเป็นไม้
นี่เรียกว่าถึงหยุดแล้วถึงจุดของมันที่สำคัญแล้วสิ้นการตัดไม้ไม่ต้องตัดไม้ตัดพอแล้วเอาเลื่อยวางไว้การประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยธรรมะถ้าหากว่าพอแล้วไม่ต้องเพิ่มมันไม่ต้องถอนมันไม่ต้องทำอะไรปล่อยวางอยู่อย่างนั้นเป็นไปตามธรรมชาติอันนั้นถ้าไปยึดมั่นหมายมั่นสงสัยอันนี้เป็นอย่างนั้นมันอยู่ไกลเหลือเกินอยู่ไกลมากทีเดียวยังเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นเด็กอมมืออยู่นั่นแหละทำอะไรไม่ถูกอยู่นั่นไม่เอาแล้วอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ต้องดูออกจากจิตใจของเราดูมันปล่อยมันดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้เกิดไม่จริงอันนี้มันปลอมความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นที่เราอยากให้อันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนั่นไม่ใช่ทางมันเป็นอยู่อย่างนั้นก็วางมันเสียความสงบเกิดขึ้นได้เราข้ามไปข้ามมามันไม่รู้เรื่องก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาหายสงสัยเสียอย่าไปสงสัยมันเลิกมันเถอะอย่าไปเป็นทุกข์หลายพอแล้วปล่อยวางมันสิ

ก็เลยหายเสียดายเด้อความรักอยากสู่เต่าเพื่อนใดดีหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้นบ่ขึ้นคงดอก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดย

เฮียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318เด้ที

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิท

0: ไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน